สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่กันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ชาวพุทธได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอนุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ให้ไปเป็นสิริมงคลเพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีในความสงบ

และศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกแก้วและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่16ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรนทนันมั่นจีนร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรโอวิดกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลือเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางยังแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดและแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ณวัดพระธรรมกายมิเนโซตาทั้งยังได้ร่วมบุญบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นที่พำนักอยู่ในนครบอสตันและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่เพื่อสืบสานอริยประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์กันอย่างเนืองแน่นค่ะบรรยากาศงานบุญเริ่มต้นขึ้นด้วยความสงบและอิ่มเอมใจโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ประธานนำกล่าวได้แก่กัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่าและกัลยาณมิตรอลันผลสุขจากนั้นพระมหาพิษณุวิสุทธิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวบูชาเจดีย์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะได้จุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชยาดากัลยาณมิตรจิมเด็กหญิงอัญญมณีและเด็กชายพรินซ์แครีพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรจิราวดีและกัลยาณมิตรนฤมลหรือชามอสซิงเกอร์ส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชยาดาแครีและกัลยาณมิตรจิดาภามังคลพินโยพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งขบวนผ้าป่าและร่วมกันน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นสาธุชนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายาท

ธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านที่ได้มีโอกาสสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสุวราชชาดกความว่าคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้จนตลอดชีวิตทั้งในยามสุขและยามทุกข์ถึงเพื่อนจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ทอดทิ้งกันผู้นึกถึงคุณธรรมของคนดีอยู่เสมอคนนั้นแหละจัดว่าเป็นคนดีที่แท้จริงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมิตรสหายและพวกพ้องบริวารมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ชีวิตการงานของเรามีความราบรื่นและสามารถสร้างความดีได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเราจึงควรผูกมิตรเอาไว้กับทุกๆคนให้มีความรู้สึกว่าเมื่อหันไปรอบทิศก็มีแต่มิตรรอบตัวมิตรแท้จึงมีความสำคัญต่อชีวิตมากทีเดียวนะจ๊ะเมื่อมีมิตรแล้วก็ให้ผูกมิตรเอาไว้ให้ดีจะได้ด่วนทำลายมิตรภาพของกันและกันต้องรู้จักถนอมน้ำใจกันรักษาสัมพันธไมตรีไว้อย่าให้เสื่อมคลายแม้บางครั้งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ให้ปรับเข้าหากันรู้จักประนีประนอมอรุมอร่วยจะได้ถือสาหาความละเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กแต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าเหมือนธรรมภาษิตที่ว่าด้วยเรื่องมิตรธรรมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นและที่ลูกๆทุกคนจะได้รับฟังจากเรื่องเตมิยะชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงว่าเมื่อพระเตมิยะราชกุมารเป็นอิสระจากราชมณฑลเทียนแล้วก็ทดลองพละกำลังของพระองค์ว่ายังมีพละกำลังเรี่ยวแรงอยู่หรือไม่ครั้นทดลองดูก็รู้ว่าพระองค์มีพละกำลังมากยิ่งกว่าช้างสารเสียอีกจึงได้เสด็จดำเนินไปหาสุนันทสารถีซึ่งกำลังขมักเขม่งกับการขุดหลุมประพานการสนทนาปราศัยกันแล้วสารถีก็ยังจำพระโอรสไม่ได้พระโอรสจึงตรัสว่าท่านจะขุดหลุมไม่ทำไมเรายืนอยู่นี่แล้วท่านจะประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรากกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรถือว่าเป็นคนเลวทรามพระราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคนโบราณไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาไม่ได้ใช้วัวหรือควายตัวใดเทียมเกวียนหรือใช้ไถนาปลูกข้าวแม้การเวลาผ่านไปวัวหรือควายตัวนั้นจะแก่เท่าจนใช้งานต่อไปไม่ได้เขาก็จะไม่ฆ่าไม่ขายแต่จะเลี้ยงดูต่อไปจนกว่ามันจะตายไปเองเพราะถือว่ามันมีคุณที่ได้ทำงานเลี้ยงเรามาเมื่อมันแก่แล้วเราก็ควรจะเลี้ยงมันตอบแทนบ้างโดยถือว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้มีคุณเป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่บัณฑิตติเตียนและชีวิตของเขาก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากพระโพธิสัตว์ได้ทรงนำต้นไม้ที่เขาได้อาศัยร่มเงามาตรัสเปรียบเทียบว่าแม้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาคนเขายังไม่หักรากกิ่งขอพระองค์เป็นผู้ที่มีพระคุณจึงไม่ควรที่จะประทุษร้ายไวยสารถีได้ตระหนักถึงคุณธรรมที่ควรปฏิบัติตามว่าถ้าหากข้าพระองค์เสียก็เท่ากับว่าข้าผู้ที่มีพระคุณเป็นการกระทำที่ไม่ถูกหลักธรรมแม้พระโพธิสัตว์จะตรัสถึงเพียงนี้
แต่สารถีก็ยังไม่อาจขัดพระบัญชาได้อยู่ดีพระองค์ยังทรงดำริว่าเราจะต้องทำให้สารถีเชื่อถือเราให้ได้จึงได้ประกาศถึงพระบารมีที่ได้บำเพ็ญมาทำป่านั้นในบรรลือลือลั่นในเสียงสาธุการของเทวดาจากนั้นจึงได้ตรัสพระคาถาบูชาคุณของมิตรถึง10คาถามีใจความว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรทั้งมันที่อาศัยเลี้ยงชีพของชนเป็นอันมากบุคคลนั้นก็จะ

บ้านเรือนของตนไม่ได้ที่ไหนๆย่อมมีอาหารมากมายบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมหรือราชธานีใดย่อมได้รับการบูชาจากมหาชนในสถานที่เหล่านั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรพวกโจรย่อมไม่ทำร้ายบุคคลผู้นั้นแม้กษัตริย์ก็เบียดเบียนเขาไม่ได้เขาย่อมล่วงพ้นภัยจากหมู่อมิตรทั้งปวงเสียได้บุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรไม่ได้โกรธเคืองต่อใครๆเขาย่อมมีไมตรีจิตกลับมาสู่เรือนเป็นผู้สูงสุดในหมู่ญาติเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนเขาย่อมได้รับความยินดีปรีดาในที่ประชุมนั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรมาเขาสักการะคนเหล่าอื่นก็ย่อมได้รับการสักการะตอบเมื่อเคารพคนเหล่าอื่นก็ย่อมได้รับการเคารพตอบก็ย่อมได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในที่นั้นนั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้รับการไหว้ตอบเขาย่อมได้รับเกียรติยศเป็นอันมากบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดังกองเพลิงย่อมไปรอดดุจเทวดาผู้มีสิริประจำตัวอยู่ฉะนั้นบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรขอทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมตกลูกบ่อยธัญพืชที่หวานในนาย่อมงอกงามเขาย่อมได้บริโภคผลิตผลของพืชพันธุ์ที่ได้หวานเอาไว้อย่างแน่นอนบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นแม้ตกเขวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรลามิตรย่อมย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้เดี๋ยวต้นไทรพุ่มใหญ่ที่มีรากงอกงามซึ่งพายุไม่อาจพัดให้ล้มลงได้ฉะนั้นอยากธรรมภาสิทธิ์ทั้งสิบคาถานี้สรุปความได้ว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรเอาไปที่ไหนก็ย่อมมีผู้ให้การอุปการะเป็นอย่างดีและจะได้รับการบูชาจากมหาชนจะล่วงพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนก็จะได้รับการยกย่องให้เกียรติได้ยศตำแหน่งบุคคลนั้นจะเป็นที่ประชุมลงแห่งสิริมงคลทั้งปวงเราจะเห็นว่าอานิสงส์การเป็นมิตรแทนนั้นมีคุณอเนกอนันต์และมิตรภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งกว่าจะสร้างให้เกิดขึ้นได้นั้นยากแสนยากต้องใช้เวลายาวนานบุคคลแม้มีมิตรที่ดีเพียงคนเดียวแต่ถ้าหากรักษามิตรภาพนั้นให้ยั่งยืนย่อมได้ที่พึ่งที่อาศัยอันอบอุ่นปลอดภัยตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเถระกับพระมหาโมคคัลลานเถระซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาหลายภพหลายชาติพอมาในภพชาติสุดท้ายพระสารีบุตรเถระเมื่อครั้งได้ฟังอมตธรรมจากพระอัสสชิเถระแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยได้นำธรรมานั้นมาบอกแก่เพื่อนจนมีดวงตาเห็นธรรมจนในที่สุดทั้งสองท่านถึงได้มาเป็นพระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยมิตรภาพที่ดีซึ่งได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันดังนั้นน่ะให้เราทุกคนรู้จักถนอมมิตรไมตรีต่อกันและกันเอาไว้รักษาไว้ให้ยั่งยืนแน่นแฟ้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับสุนันทสารถีแม้จะได้ฟังพระโพธิสัตว์แสดงธรรมด้วยคาถาถึงสิบคาถาก็ยังลังเลอยู่ว่าจะทำตามพระบัญชาดีหรือจะทำตามผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าซึ่งตนเองก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจนักว่า
เป็นแต่มิยราช

จกุมารจริงหรือไม่นายสารถีจะทำอย่างไรต่อไปนั้นให้ลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่94จากตอนที่แล้วมโหสถได้ตอบปัญหาของอาจารย์เสนกะไปว่าเมื่อมีมิตรแล้วเนี่ยก็ต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้มองให้ออกว่าความคิดอ่านของมิตรน่ะเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเพื่อจะได้ตามรักษามิตรนั้นไว้มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทอาจารย์เสนกะเห็นว่าคำตอบเริ่มเข้าประเด็นจึงรวบรัดถามให้ชัดลงไปว่าเมื่อต่างฝ่ายควรได้รู้ความคิดอ่านของกันและกันนะฉะนั้นก็ควรจะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างให้กันและกันทราบโดยที่ไม่ควรปิดบังเลยอย่างนั้นสิมโหสถก็ตอบทันทีว่าผู้เป็นมิตรต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่การจะเปิดเผยไปซะทุกอย่างนะก็ไม่ถูกต้องเพราะความคิดอ่านบางอย่างที่เป็นความลับก็ต้องระมัดระวังไม่ควรแพร่งพรายแก่ผู้อื่นอาจารย์เสนกะรีบรวบความชี้เป้าให้มโหสถฟันธงลงตรงๆเลยทีเดียวว่าหมายความว่าความลับของเราเนี่ยบอกใครไม่ได้เช่นนั้นสิมโหสถบัณฑิตก็ยืนยันว่าแน่นอนความลับก็ย่อมต้องเป็นความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอาจารย์ทั้งสี่เมื่อได้คำตอบที่ตนต้องการแล้วก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลยุโยงว่าขณะนี้นะมโหสถบัณฑิตกำลังคิดการใหญ่

หวังก่อการกบฏต่อราชบัลลังก์ท้าวเธอไม่ทรงเชื่อจึงตรัสห้ามว่าท่านอาจารย์ท่านอย่ากล่าวหามโหสถอย่างนั้นเลยเราไม่เชื่อพวกท่านอีกแล้วแต่อาจารย์เสนกะได้เตรียมการเอาไว้แล้วจึงกราบทูลเสริมเพื่อยืนยันในคำของตนต่อไปว่าขอเดชะพระอาญามิพ้นกล่าวจริงนะพระเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้กราบทูลไปนั้นเป็นความสัตย์จริงมิได้มีเจตนาจะให้ร้ายมโหสถเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ยังมิทรงเชื่อจะทรงพิสูจน์ด้วยตัวพระองค์เองก็ยังได้พระพุทธเจ้าค่ะเท้าเธอทรงเงียบอยู่ครู่หนึ่งทรงใคร่ครวญถึงมูลเหตุเพื่อชั่งน้ำหนักว่าถ้อยคำของอาจารย์เหล่านั้นน่าเชื่อถือเพียงใดแต่ครั้นทรงพิจารณาเขามูลแล้วก็มิได้ทรงเชื่อจึงมีรับสั่งถามตามปกติว่าก็ท่านอาจารย์น่ะมีหลักฐานอะไรหรืออาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบทูลตอบในทันทีว่าขอดีชะมีแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้น่ะขอพระองค์ได้โปรดถามมโหสถด้วยพระองค์เองเถิดว่าความคิดอ่านที่เป็นข้อเล่นลับสมควรจะบอกแก่ใครหรือไม่เพียงเท่านี้ฝ่าพระบาทก็จะทรงเห็นด้วยกล้าว่ามโหสถน่ะมีลับลมคมในแฝงอยู่ในส่วนลึกถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะทรงทราบว่าไม่ควรจะไว้วางพระทัยในมโหสถอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำกราบทูลของอาจารย์เสนกะแล้วก็มิได้ทรงเชื่อเพราะทรงแน่พระทัยเหลือเกินว่าอย่างไรซะมโหสถบัณฑิตก็จะไม่คิดเป็นกบฏต่อพระองค์เป็นแน่แต่ในเมื่ออาจารย์เสนกะยืนยันกล้าท้าให้พิสูจน์ความจริงถึงเพียงนี้ในที่สุดท้าวเธอจึงทรงรับว่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นเราจะลองถามมโหสถดูครั้นตรัสตกลงดังนี้แล้วพระเจ้าอิทธิราชก็ทรงรอคอยโอกาสที่จะถามมโหสถบัณฑิตให้รู้แน่กระทั่งวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงภายหลังจากที่ทรงบริหารพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วท้าวเธอจึงทรงมีพระดำรัสถามเหล่าราชบัณฑิตที่มาเฝ้าพระองค์ภายในท้องพระโรงว่าท่านทั้งหลายเราน่ะมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อบุคคลกุมความลับที่สำคัญยิ่งไว้ภายในใจจะเป็นข้อที่ควรติฉินหรือควรสรรเสริญก็ตามเขาเหล่านั้นน่ะสมควรจะเปิดเผยความลับนี้แก่ใครจึงจะเป็นการดีขอท่านทั้งหลายจงร่วมกันวินิจฉัยปัญหานี้เถอะท่านใดนั้นอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบชิงกราบทูลก่อนใครๆว่าขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนอื่นข้าพระบาททั้งหลายใคร่จะทูลถามความเห็นของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะหากได้ทราบความดำริของพระองค์แล้วพวกข้าพระบาทก็จะได้กราบทูลให้เป็นที่พอพระราชหฤทัยสืบไปพระพุทธเจ้าค่ะอาจารย์เสนกะกราบทูลดังนี้ก็ด้วยประสงค์ที่จะโน้มน้าวพระเจ้าวิเทหราชให้มาเป็นฝ่ายตนซะก่อนท้าวเธอทรงใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งครั้นแล้วจึงตรัสออกความเห็นว่าพัญญาใดเป็นหญิงมี

ซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นที่รักที่เจริญใจของสามีโอนอ่อนผ่อนตามความพอใจของสามีภรรยาเช่นนั้นแหละจึงเป็นผู้ที่สามีควรไว้วางใจเปิดเผยความลับแด่นางได้โดยไม่ปิดบังข้อนี้นะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ข้าราชบริพารว่าภรรยาผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูลตามที่พระเจ้าวิเทหราชตรัสถึงนั้นทรงหมายถึงพระนางอุทุมพรเทวีนั่นเองฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าความเห็นของพระราชาเป็นฝ่ายเดียวกับพวกตนแล้วก็นึกกระยิมใจว่าโชคเข้าข้างเราโดยแท้คราวนี้ล่ะมโหสถจะต้องถึงคราวย่อยยับแน่จากนั้นจึงได้กราบทูลพระราชาว่าขอดีจ้ะในข้อนี้นะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าสหายใดเป็นที่พึ่งได้ในยามลำบากร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยประคับประคองกันไปโดยไม่ได้หน่ายหนีสหายผู้มีอุปการะเช่นนี้นะจึงจะเป็นผู้ควรไว้วางใจบอกความลับให้แก่กันได้โดยไม่ปิดบังพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับความเห็นของอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักถึงกับตรัสชมว่าน่าฟังทีเดียวท่านอาจารย์หากว่าเป็นเพื่อนตายกันจริงๆอย่างไรซะก็คงเก็บความลับเอาไว้ได้ครั้นแล้วจึงตรัสถามอาจารย์ปุกกุสะต่อไปว่าท่านอาจารย์ปุกกุสะล่ะเห็นเช่นไรอาจารย์ปุกกุสะรอคอยโอกาสนี้อยู่แล้วจึงกราบทูลอย่างฉาดฉานว่าพี่ชายหรือน้องชายคนใดมีจิตใจมั่นคงดำรงอยู่ในศีลเป็นผู้ประพฤติธรรมการบอกความลับแก่พี่ชายหรือน้องชายเช่นนี้แลเป็นสิ่งสมควรยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงเห็นคล้อยตามคำของอาจารย์ปุกุสะเช่นกันครั้นแล้วจึงถามอาจารย์กามินทะเป็นคนต่อไปอาจารย์กามินทะก็ไม่รอช้ารีบกราบทูลในทันทีว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าบุตรคนใดเป็นอนุชาตบุตรสามารถดำรงวงตระกูลของบิดาไว้ได้บิดาก็ควรบอกความลับทุกอย่างแก่บุตรนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยในคำตอบของอาจารย์ทั้งสามคนเป็นเบื้องต้นเพราะคำตอบของแต่ละคนนั้นล้วนมีเหตุผลที่น่าพอใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่หลังจากนั้นท้าวเธอก็จะต้องตรัสถามอาจารย์เทวินทะและมโหสถไปตามลำดับส่วนว่าอาจารย์เทวินทะและมโหสถจะตอบอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เมืองดอนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษลูกขอส่งเรื่องราวชีวิตของตนเองและครอบครัวมากราบขอความเมตตาครูผู้ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก่อนแต่งงานท่านเป็นพ่อค้าควายและทำฟาร์มไก่แต่พอแต่งงานแล้วก็เลิกอาชีพเก่ามาทำนาอยู่กับคุณแม่พอลูกคนแรกโตคือตัวลูกโตพอที่จะช่วยงานบ้านและงานนาได้แล้วท่านก็ไปสมัครเป็นช่างฟิตให้กับทหารอเมริกันที่แคมป์สมแสารอำเภอสัตหีบทำอยู่ได้3ปีก็ออกมาเป็นรปภที่บ้านของนายอำเภอและปลัดอำเภอพนมสารคามปัจจุบันนั้นเสียชีวิตด้วยโรคชรารวมอายุได้72ปีคุณแม่เป็นคนอำเภอเดียวกันกับคุณพ่อท่านได้พบกับคุณพ่อมาตอนอายุ19ปีโดยพี่ชายเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเพียงครั้งแรกที่พบกันคุณพ่อก็รักคุณแม่เลยจากนั้นท่านก็ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ในวันไปสู่ขอคุณพ่อกลับไม่ได้ไปเพราะไปอยู่ที่บ้านแฟนสาวอีกคนหนึ่งพิธีมั่นยังมีแต่เจ้าสาวไร้ร่องรอยของเจ้าบ่าวคุณแม่ทั้งเจ็บใจทั้งอับอายแขกเรือที่มาร่วมงานมากแต่คุณแม่ก็ต้องยอมแต่งงานกับคุณพ่อเพราะญาติพี่ใหญ่จัดการให้ทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ยังเก็บความเจ็บกระดองใจช้ำใจเอาไว้เมื่อทะเลาะกันทีไรคุณแม่มักจะพูดเหน็บคุณพ่อเรื่องนี้ทีวันนั้นวันมั่นเธอไม่ยอมมาปล่อยฉันทั้งอายเนี่ยพูดเรื่อยๆแต่คุณพ่อก็ยอมขอโทษคุณแม่ทุกครั้งเลยขอโทษกันไปขอโทษกันมาจนมีลูกถึง10คนแล้วก็คลอดลูกง่ายทุกคนเลยปัจจุบันคุณแม่อายุได้70ปีแล้วเจ็บป่วยหลายโรคทั้งโรคหัวใจเบาหวานหัวเข่าเสื่อมและความดันตัวลูกเองเกิดปี2500เป็นลูกสาวคนโตมีน้อง9คนพอจบป.4อายุได้10ขวบก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงน้องอีกทั้งช่วงนั้นคุณพ่อก็ไปประจำอยู่ที่แคมป์ทหารอเมริกันนานๆจะกลับมาสักครั้งตัวลูกจึงต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านและงานนาพออายุ16ปีลูกก็ป่วยหนักเป็นโรคฝีในท้องนำส่งโรงพยาบาลแทบจะไม่ทันตั้งแต่วินาทีที่หมอผ่าตัดโดดน้องออกจากท้องลูกลูกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย1เดือนผ่านไปหมอบอกว่าหมดปัญญารักษาแล้วคุณพ่อจึงพากลับบ้านญาติๆทุกคนก็ดีใจที่ลูกกลับมาตายที่บ้านจึงช่วยกันต่อลงบ้านหลังสุดท้ายให้ทันทีเลยเตรียมพร้อมไว้ใส่ศพลูกสภาพของลูกในขณะนั้นเหมือนคนตายแล้วจริงๆคือมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อไม่มีเลยเนี่ยแขนขาเล็กนิดเดียวขยับขยื่นไม่ได้พูดก็ไม่ได้กลิ่นก็เหม็นนอนกรอกตาไปมาคล้ายถูกผีเข้าแต่ยังนั้นคุณพ่อก็ยังไปตามพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยมีหน้าที่เป็นหมอสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เคยรักษาคุณพ่อให้หายจากไข้มาลาเรียมาแล้วให้ลองมารักษาลูกส่งทางคุณแม่ก็พาหมอ หมอร่างทรงเจ้าพ่อเมืองลาวให้มารักษาลูกจึงเกิดเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าชีวิตของลูกยืนยาวต่อมาได้นั้นเป็นเพราะพระหรือผีกันแน่
พออายุได้21ปีก็ได้มีโอกาสเรียนต่อภาคค่ำจนจบชั้นม.5 ตอนนั้นจะตายอยู่แล้ว มาสอบม.5 ได้ร่างกายของลูกขณะนั้นดีขึ้นมากจนพอจะทำงานได้แล้วลูกจึงได้มาเช่าบ้านอยู่ในเมืองชลบุรีในตัวเมืองชลบุรีพร้อมกับทำงานหลายอย่างทั้งรับจ้างขายข้าวแกงไม่น่าเชื่อเลยนะจากใกล้ๆจะตายเนี่ยและรับส่งเครื่องจักสารพื้นบ้านไปตามห้างต่างๆในกรุงเทพขณะเดียวกันก็เรียนอาชีวะไปด้วยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพร้อมทั้งทยอยรับน้องๆทุกคนอีก9คนรับน้องๆทุกคนมาอยู่ด้วยแล้วส่งให้เรียนต่อทุกคนจนลูกอายุได้35ปีน้องๆทุกคนก็เรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีทำทุกคนและพวกเขาก็ทยอยกันแต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดทุกคนและเพราะการแต่งงานมีครอบครัวของน้องๆทำให้ลูกมีปัญหากับคุณแม่ลูกมีปัญหาคุณแม่เรื่องที่ลูกยังไม่แต่งงานพออายุได้36ปีลูกจะมาถูกรถชนอีกขาข้างซ้ายเกือบหักเราถูกล้อรถทับจนต้องเดินกระเพกมาตลอดกระทั่งลูกอายุได้43ปีแล้วขณะนั้นลูกไปค้าขายในตลาดพัทยาเพื่อนแม่ค้าคนหนึ่ง

43นี่ยังไม่ได้แต่งงานนะเปิดร้านอาหารริมหาดพัทยาก็แนะนำให้รู้จักกับหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุเท่ากันกับลูกเลยครั้งแรกที่รู้จักกันดูพระเอกนางเอกเจอกันนะมีวัฒนธรรมดีๆมายกมือไหว้พอเจอก็ยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับคำเดียวเท่านั้นแหละแล้วไม่พูดอะไรกันอีกเลย ไม่พูดอะไรอีกเลย ลูกเห็นแล้วก็คิดในใจ

เอาด้านหลังขาดเป็นรูโวอาจจะได้พิสูจน์รักไงใส่รองเท้าแตะหนวดคราวยาวรุงรังผมยาวยุ่งเหยิงแต่มีจุดเด่นบนใบหน้าของเขาที่ทำให้สะดุดตาลูกคือดวงตาจ้ะดวงตาเขาใสบริสุทธิ์เหมือนเด็กไร้เดียงสาเขาจะไม่พูดอะไรกับใครง่ายๆแม้กับคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้นี่เป็นคนน่าสงสารเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจและต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะไปหาใครนางเอกคิดอย่างนี้นะจ๊ะ

ูปเหมือนเป็นคน ประสาทพูดไม่รู้เรื่องใจดีเกินไปเชื่อคนง่ายต้องไปอยู่คนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้อยคำทีนี้ก็ทำให้ลูกน้อยใจสะเทือนใจมากแล้วฝรั่งคนที่ลูกพบนี้บุคลิกคุณสมบัติตรงสเปคตามที่เพื่อนชายกล่าวไว้ไม่มีผิดลูกจึงตัดสินใจอย่างเร็วเกินไปจะคบกับฝรั่งคนนี้จากนั้นลูกพยายามติดต่อพูดคุยกับเขาจนคุ้นกันแล้วก็พาเขาไปแปลงโฉมใหม่โดยการซื้อชุดใหม่พาไปตัดผมโกนหนวดคบกับเขามาระยะหนึ่งลูกก็บอกเขาว่าเราต้องแต่งงานกันแล้วนะพระเอกถามกลับถามว่าทำไมล่ะทำไมเราจะต้องแต่งงานกันด้วยล่ะนางเอกก็ตอบว่าก็เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหน

ไม่เหมือนใครไม่มีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น ตัวเขาเองก็ไม่ไปสูงสิงพบปะพูดคุยกับใครเลยมีคนมาหาก็จะหลบ สร้างความฉงนสนเท่กับทุกคนที่รู้จักและตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบฉันสามีภรรยาเลย เขาเหมือน เขาเหมือนเป็นลูกชายมากกว่าที่จะเป็นสามีของลูกหลังแต่งงานผ่านไป1 ปีเขาก็เริ่มป่วยเขาก็ออกโรงพยาบาลหลายครั้งเดี๋ยวมันมีเหตุผลแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะรักฝ่ายชายทีเดียวคือระยะหลังๆเนี่ย มีอาการเกิดขึ้นที่ร่างกายของเขาคือคันไปตามตัวจึงพาไปตรวจเลือดปรากฏว่าเขาเป็นโรค HIV เป็นมาแล้ว4 ปีโรคตกใจมากแต่ก็ตั้งสติส่วนกับพระเอกทำไงวิ่งออกจากโรงพยาบาลไปเลยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่รถพอรู้ว่าตัวเป็นโรคอย่างนี้ลำพึงว่าเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วอยากจะหนีไปไกลๆลูกบอกเขาว่าไม่ต้องหนีไปไหนยังเหลือฉันอยู่หนีไปทุกข์อีกทำไมฉันจะเป็นเพื่อนคอยดูแลเธอเองเขาได้ยินนั้นเขาก็ตื่นตันใจแล้วก็เอาขอบคุณเธอผู้แสนดีแล้วก็ลูกก็พาไปตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจลูกเองก็ตรวจเช่นกันแต่ไม่มีปัญหาใดๆส่วนเขาเป็น HIV อย่างแน่นอนต่อมาลูกมีโอกาส

0: ทำหน้าที่ขยายจานเราทำอย่างเต็มที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอย่างที่ลูกได้รู้แล้วจากช่อง DMC คำถามช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะคุณพ่อมีกรรมใดจึงต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อคุณพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคุณแม่มีกรรมใดจึงต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีฝ่ายชายคือคุณพ่อบุญใดคุณแม่จึงคลอดลูกได้ง่ายทุกคนกรรมเก่าท่านเป็นอย่างไรจึงชอบทะเลาะกับทุกคนที่อยู่รอบข้างทำอย่างไรท่านจึงจะยอมสร้างบุญบ้างก่อนตายเหตุใดลูกจึงต้องมาทำงานหนักช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยและแม้เพิ่งหายจากป่วยหนักร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ยังต้องมาทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนจบกันทุกคนบุพกรรมใดลูกจึงต้องมาเจ็บป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินแล้วก็พูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีครั้นหายป่วยก็มาถูกรถชนหลายครั้งบุญใดจึงรอดมาได้ทำไมสามีของลูกจึงไม่เป็นคนไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดและธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยแล้วเป็นคนที่เปิดช่อง DMC ทางอินเทอร์เน็ตให้ลูกดูก่อนที่จะคิดมาติดดาวทำเสียอีกทำไมสามีจึงได้รับเชื้อ HIV และกำไรเขาจึงมาตายด้วยโรคนี้สามีตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างพระและบุญเสาแก้วพันปีที่ไปให้หรือไม่อย่างไรลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาแต่งงานและอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาตัวลูกสามีและแม่สามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงมีใบหน้าที่คล้ายกันทั้งๆที่เป็นคนละเชื้อชาติทั้งยังได้มาอยู่ด้วยกันด้วยทำไมน้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแต่พอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่ก็มักจะมีปัญหาทางครอบครัวเกือบทุกคนและคนไหนบ้างที่มีสายบุญมากับหมู่คณะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และถูกตัวจริงตัวลูกสามีและแม่สามีสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะคุณพ่อต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อเพราะคุณพ่อรักคุณแม่มากแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่หงุดหงิดเป็นเรื่องปัจจุบันนะเป็นหลักแล้วก็ได้เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้มาตลอดเพราะความรักก็ยอมคุณแม่คุณแม่จะว่ายังไงก็เยียดซะงั้นคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแล้วทำบุญบ้างตามประเพณีท่านก็จะมีความเป็นอยู่ที่ยังไม่ค่อยจะดีนักนะจ๊ะได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านดีขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากบอกมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้ให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าคุณแม่ต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีคุณพ่อหรือฝ่ายชายในงานน้ำมั่นเพราะแน่ดีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้แหละแต่ชาตินั้นคุณแม่น่ะชอบงอนเวลางอนกันทีไรแล้วก็จะชอบพูดว่าเดี๋ยวจะถอนมั่นเอาคำพูดนี้มาขู่พ่อเสมอพ่อในชาตินั้นก็โมโหแล้วไปยังนมอยู่นี่จึงพูดว่าถอนก็ได้แต่เอาไว้ชาติหน้า

พูดกันไปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจนคำพูดนี้ถูกเซตโปรแกรมเข้าไปในกลางกายเป็นผังติดตัวมาชาตินี้คือชาตินั้นพูดว่าถอนก็ได้แต่ว่าชาติหน้าแต่พอมาชาตินี้ไม่ได้ถอนมั่นแต่ว่าแค่ไม่ได้มาในงานพิธีมั่นเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติคุณแม่คลอดลูกได้ง่ายทุกคนเพราะบุญที่ได้ทำการสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะคุณแม่ท่านชอบทะเลาะกับทุกคนรอบข้างเพราะท่านสั่งสมโทสะจริตเอาไว้ทั้งๆที่เป็นคนที่มีพื้นฐานใจดีมากแต่ว่าก็เป็นคนชอบขี้งุดหงิดไม่ได้มีบุพกรรมอะไรกันมาจ้ะลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนที่จะอธิบายเรื่องบุญบาปให้ท่านฟังบ่อยๆก็จะทำให้ท่านค่อยๆดีขึ้นจ้ะลูกต้องมาทำงานหนักต้องมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุยังน้อยและแม้เพิ่งหายป่วยหนักร่างกายยังไม่ค่อยจะแข็งแรงดีก็ยังต้องทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนหมดจนจบหมดทุกคนเพราะก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นตัวลูกเองเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคนเราเนี่ยจะรวยได้นั้นมันต้องหนึ่งสมองสองมือต้องทำงานหนักและขยันเท่านั้นจึงจะรวยและก็คิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ทำทานนะจ๊ะนี่ชาตินี้จึงต้องมาทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะไม่ได้ทำทานเนี่ยเพราะตนีส่วนการดูแลน้องๆจนจบการศึกษาก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของลูกในปัจจุบันนี้จ้ะซึ่งก็ทำให้ตัวลูกพบชาติต่อไปก็จะมีคนคอยดูแลลูกจะป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีเพราะชาติในอดีตลูกเป็นชาวไร่ได้มีพวกสัตว์ต่างๆในป่าเข้ามาในไร่เพื่อทำลายพืชผลบ้างหรือมาทำลายสัตว์บ้างทำลายคนในไร่บ้างลูกจึงทำกับดักเอาไว้แล้วก็จับมันได้เช่นพวกสุนัขป่าลูกได้นำมันมาขังไว้ในกรงให้มันอดอาหารบ้างบางทีก็ใช้ลูกศรยิงบ้างก้อนหินขว้างบ้างวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะให้ลูกเจ็บป่วยปางตายเป็นโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีหายป่วยแล้วถูกรถชนอีกหลายครั้งแต่รอดได้เพราะในชาตินั้นเมื่อจับสัตว์มาได้แล้วก็จะทำร้ายมันเพื่อจะให้มันเข็ดแล้วก็ไล่มันไปไม่ได้ทำให้มันถึงตายวิบากกรรมนี้จริงมาถูกประสบเหตุถูกรถชนหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะไม่ได้ทำร้ายสัตว์ถึงตายสามีลูกไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยและเป็นคนเปิดช่อง DMC ให้ลูกได้ดูก่อนที่จะคิดมาติดจานเอาทำอีกนั้นเพราะในอดีตสามีลูกเคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มีกรรมดื่มสุรานำมาส่งผลจึงทำให้คล้ายๆกับคนติ้งต้องดังกล่าวจ้ะสามีได้รับเชื้อ HIV แล้วต้องตายด้วยโรคนี้เพราะการปัจจุบันที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV จึงติดเชื้อนี้มารวมกับกรรมปานาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายหรือขายให้เขาเอาไปฆ่าหรือล่าเพราะเป็นเกมกีฬามารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษด้วยบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้จ้าลูกและสามีต้องมาอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมากกว่าการเป็นสามีภรรยากันกอบกับปัจจุบันในเขารู้ตัวว่าเขามีเชื้อ HIVเขามีความรักลูกมากไม่อยากให้เชื้อนี้เนี่ยไปติดตัวลูกก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกฉันสาม

มีภรรยากันจ้าลูกไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งที่บุคลิกและอุปนิสัยของเขาไม่เหมือนใครเพราะลูกเคยสร้างบุญร่วมกันกับเขามาในพระพุทธศาสนาเคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงทิ้งกันไม่ลงเลยแต่ชาตินั้นลูกมักจะเอ็นดูโดยให้เงินเขาไปดื่มเหล้าสังสรรค์ในฐานะที่ในชาตินั้นเขาเป็นน้องชายวิบากกรรมนี้จึงต้องมาเลี้ยงดูอดีตน้องชายซึ่งเป็นสามีปัจจุบันตัวลูกสามีและแม่สามีมีใบหน้าคล้ายกันแม้คนละเชื้อชาติแล้วต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาโดยตัวลูกจะเป็นคนชวนทั้งสองคนสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ทั้งสองคนนั้นก็ทำบุญไปงั้นๆแบบไม่ขัดใจลูกแล้วก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้พลัดไปเกิดนอกบุญญเขตด้วยบุญดังกล่าวที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันอีกในชาตินี้น้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนพอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่มักจะมีปัญหาครอบครัวกันเกือบทุกคนเพราะแต่ละคนก็ทำทานดีมาในระดับหนึ่งแต่การรักษาศีลข้อที่3เนี่ยบางทีก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างจึงทำให้มีคู่ที่มีศีลศรัทธาทิฏฐิที่ไม่เสมอกันจ้ะลูกสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับพี่น้องได้ทุกๆคนล่ะจ้ะเพราะทุกคนมีสายบุญกับหมู่คณะมามากบ้างน้อยบ้างจ้ะโดยให้ตัวลูกเริ่มชวนน้องสาวทุกๆคนก่อนจ้ะเริ่มชวนน้องสาวก่อนแล้วถึงค่อยไปถึงน้องชายลูกสามีและแม่สามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามที่ลูกชวนนั่นแหละไม่ขัดใจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรก็ทำไปงั้นๆไม่ได้มีศรัทธาอะไรกับหมู่คณะอะไรมากนักจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่สาธุชนผู้ใคร่ในการฟังธรรมทุกท่าน
1: สาธุ
0: เจริญพรทุกท่านนั่งกันตามสบายนะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้เนี่ยในหัวข้อที่เราจะพูดถึงเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสืบทอดพุทธธรรมจากยุคพุทธกาลจนถึงในยุคปัจจุบันและก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่จะสืบต่อไปถึงในอนาคตเนี่ยด้วยถือว่าเป็นการย่นย่อเกี่ยวกับเรื่องของการสืบทอดพุทธธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะก้าวไปถึงในอนาคตในช่วงระยะเวลาเนี่ยเพียงแค่สักประมาณ45นาทีตรงนี้แต่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานตรงนี้ยาวนานมากกว่า 2,000 ปีนะถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะเราฟังเรื่องยากๆกันมาเยอะละวันนี้เราก็มาฟังเรื่องที่ยากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะเรามาถามกันเรามาตั้งคำถามเริ่มแรกก่อนกันแล้วกันว่าพวกเราได้ยินคำว่าศาสนาเนี่ยมานานแล้วใช่ไหมเอ่ยคำว่าศาสนาศาสนานั้นศาสนานี้มีคำถามอยากจะถามพวกเราในนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่เวลาพูดถึงคำว่าศาสนาเนี่ยเขาประกอบด้วยอะไรกันบ้างองค์ประกอบอะไรบ้างที่ทำให้พระศาสนาเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยต่างๆเนี่ยที่ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบันได้เนี่ยเขาประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรกันบ้างนี่นะประกอบนะองค์ประกอบที่ทำให้ศาสนาต่างๆเนี่ย

ยืนยาวมาได้จนถึงปัจจุบันต้องบอกว่าประกอบกันด้วย5องค์ประกอบ1ก็คือศาสนะศาสดาคือมีผู้ก่อตั้ง2คือมีคำสอน3มีบุคคลผู้รักษาคำสอน4ประกอบด้วยพิธีกรรม5ประกอบด้วยศาสนสถานตรงนี้ทั้งหมดถ้าทั้งหมดเนี่ยเรามาถามว่าสิ่งใดเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดพวกเราคงตอบกันได้ว่าคือศาสนาคำสอนถูกไหมเอ่ยนี่คือแก่นกลางแต่เราอย่าลืมว่าแก่นกลางนี้จะสามารถอยู่ได้จะสามารถอยู่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆด้วยเช่นเดียวกันเหมือนต้นไม้มีแก่นมีรากแต่ก็อย่าลืมว่าต้องมีใบด้วยนะและต้องมีอะไรอีกมีดินมีสารอาหารมีน้ำมีแดดคือแสงอาทิตย์จึงจะทำให้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่มีแก่นสามารถเจริญงอกงามได้ถ้าถามว่าอะไรสำคัญที่สุดเราตอบได้ว่าแก่นสำคัญที่สุดแต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจะสามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะฮะตรงนี้และในวันนี้ที่เราจะมาพูดกันถึงในช่วงของการสืบทอดพุทธธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราก็จะมาพูดกันอยู่ใน2เรื่องวันนี้ใหญ่ๆเลยคือเรื่องของคำสอนและศาสนสถานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่บุคคลหรือไม่ใช่พิธีกรรมหรือทำไมเป็นสถานเดี๋ยวสถานตรงนี้เนี่ยจะบอกพวกเราในช่วงสุดท้ายนะว่าทำไมเรามาดูกันก่อนนะกว่าจะมาเป็นคำสอนอันล้ำค่าคือบังเกิดขึ้นจากอะไรเอ่ยการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วจะต้องมีรูปแบบมีแพทเทิร์นในการเผยแผ่และในการรักษาพระธรรมวินัยที่เป็นระบบทั้งในช่วงพุทธกาลและหลังพุทธกาลต้องเป็นระบบแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าระบบที่ว่านี่คือระบบอะไรแล้วก็สุดท้ายเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของความสำคัญที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในตรงนี้ท่านใดเคยศึกษาวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้นมาบ้างแล้วบ้างเอ่ยชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกอ้าวนะโอ้โหวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะง่ายกว่านั้นอาจจะง่ายกว่านั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ลงถึงในตัวของเนื้อหากันสักเท่าไหร่นะแต่จะมาดูในเรื่องของการสืบทอดกันละกันเดี๋ยวมาฟังกันไปพร้อมๆกันเริ่มต้นด้วยนะอันนี้ไปแบบรวดเร็วเพราะว่าพวกเรามีพื้นฐานกันอยู่แล้วนั่นก็คือการบำเพ็ญเพียรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่พระองค์เป็นไงเอ่ยสร้างบารมีมายาวนานไหมยาวนานมากใช่ไหมเอ่ยตั้งแต่เริ่มต้นจากการที่เรายังไม่รู้อะไรเลยท่านยังไม่รู้อะไรเลยแต่มีความปรารถนาที่อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความคิดนั้นเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะบุคคลนั้นจึงถูกขนานนามว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะโบริสัตวะคือแปลว่าผู้ที่มุ่งปรารถนาพระโพธิญาณจึงเรียกว่าโบริสัตวะหรือว่าพระโพธิสัตว์นั่นเองนะแล้วพระองค์ก็เป็นยังไงเอ่ยสร้างบารมียาวนานมาเรื่อยเลยจนกระทั่งในภพชาติสุดท้ายได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความยากตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดยากที่สุดนะจำได้ใช่ไหมเอ่ยความยาก4อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เนี่ยความยากมันมีอยู่4ที่แบบยากยิ่งๆเลยในโลกเนี่ยมีอยู่4อย่างและ1ในข้อนั้นก็คืออะไรเอ่ยการได้การกำเนิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก4เรื่องหนึ่งคือการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก2การดำเนินชีวิตเป็นของยาก3การได้ฟังพระสัทธรรมเป็นของยากและ4การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของยากแต่ไม่น่าเชื่อพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้

นะแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่พระศาสนาของพระองค์ยังคงมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่พระสัทธรรมก็ได้รับได้ฟังเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่งกันอยู่ในที่นี้มนุษย์ทุกคนแน่นอนอาจจะมีเทวดาบ้างเราอาจจะไม่รู้ได้ใช่ไหมเอ่ยแต่ที่อยู่นี่เป็นมนุษย์เนี่ยแน่นอนนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงเอ่ยดำเนินชีวิตที่ว่ายากแต่อย่างน้อยที่สุดก็ดำเนินมาได้แล้วถึง ปัจจุบันนี้นะในตรงนี้นี่คือความยากในช่วงยุคแรกคราวนี้มาอยู่นิดนึงว่าพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นมาพระธรรมเทศนาบทแรกนี่บทอะไรนะธรรมจักรกับอวัฏฏนสูตรใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เพิ่งสวดกันมานี่คือพระธรรมเทศนาบทแรกของท่านและเป็นเหตุที่ทำให้การเคลื่อนไปของจักแห่งธรรมคือพระธรรมคำสอนได้เคลื่อนแล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมานี่คือสิ่งที่บังเกิดขึ้นแล้วรูปแบบในการสืบทอดเดี๋ยวเรียกว่าอย่าเพิ่งสืบทอดดีกว่ารูปแบบในยุคแรกของการสอนเป็นยังไงเอ่ยก็คือมานั่งฟังต่อหน้าต่อหน้าแล้วก็ฟังกันไปอันนี้ท่านเลยเรียกว่าไงเอ่ยเรียกว่ามุขปาฐะใช่ไหมเอ่ยไม่เป็นรูปแบบรูปแรกเรียกว่ามุขปาฐะซึ่งตรงนี้พระพุทธองค์ได้วางระบบเอาไว้ดีมากมากดีมากมากในที่นี้เนี่ยทำไมเอ่ยทำไมถึงกล่าวว่าเป็นเช่นนั้นเรามาดูนะ45พรรษาของพระองค์19พรรษาแรกนะพระองค์เนี่ยเผยแผ่พระธรรมคำสอนเนี่ยอยู่45พรรษาใช่ไหมเอ่ย45ปีนะตัดปีสุดท้ายเป็นปีที่พระองค์เนี่ยเดินทางเพราะนั้นเหลือเนี่ย44ปี44ปีแรกในช่วง19ปีแรกพระองค์เป็นไงเอ่ยจำพรรษาหน้าที่ต่างๆกระจายตัวกันอยู่ในกระจายตัวเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างๆในบริเวณในดินแดนที่เป็นอินเดียในปัจจุบันอยู่ทางแถวๆภาคตอนออกเฉียงเหนือตรงนั้นแต่พรรษาที่20ถึง44รวม25พรรษาพระพุทธองค์จำพรรษาอยู่แค่เมืองเดียวคือเชตวันมหาวิหารและบุพพารามมาดูแผนที่กันตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันแผนที่ก็อยู่ในลักษณะรูปแบบแบบนี้นะจะมีชื่อที่แบบเราคุ้นๆกันอยู่บ้างในบางเมืองนะเช่นเราจะได้ยินกันว่าสาวัตถีหรือว่าราชคฤห์ใช่ไหมเอ่ยสองที่นี้เป็นชื่อของเมืองหลวงส่วนชื่อประเทศจริงๆก็คืออะไรเอ่ยคือโกศลและมคตนะโกศลเนี่ยเราเรียกกันในภาษาไทยมคตก็เรียกภาษาไทยเหมือนกันแต่ถ้าเป็นคำภาษาอินเดียจริงๆเขาก็จะเรียกว่าโกศลหรือว่ามคตก็จะถูกเรียกว่ามคธะหรือมกดะนะครับในภาษาเนี่ยแต่พอเราเรียกไงมอม้าคอควายทอทงอ่ะมคตละกัน อย่างนี้นะใช่ไหมกอไก่นะสระโอกอไก่สอเสือลอลิงอ๋อโกศลอยากกันนั้นเลยโกศลก็พอ ย่อลงมาเหลือแค่นี้พออย่าไปอ่านยาวนะแล้วก็จะอ่ะโอเคแต่เรารู้ว่าสายอินเดียโบราณจะเป็นแบบนี้ในช่วงของการที่พระองค์เนี่ยเผยแผ่อยู่ในช่วงเมื่อสักครู่นี้ที่กล่าวมาเป็นสองช่วงชีวิตของพระองค์ก็คือช่วงแรกพระองค์กระจายไปตามที่ต่างๆก็สอนนะสอนเผยแผ่เนี่ยไปเรื่อยๆยังไม่มีที่มั่นเพราะอะไรเอ่ยในช่วงนั้นเองเนี่ยพระสาวกเนี่ยยังมีจำนวนไม่มากพระองค์ก็เลยต้องดำเนินไปดังที่ต่างๆแต่หลังจากนั้นหลังจากผ่านพรรษาที่19ไป20จนถึง44รวม25พรรษาหรือว่า25ปีพระองค์จำพรรษาอยู่เมืองเดียวเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาพอใครอยากที่จะมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ท่านก็จะเดินทางมาที่เดียวเลยคือมาที่สาวัตถีคราวนี้จะเจอที่ไหนแค่นั้นเองจะเจอสาวัตถีคือจะเจอวัด A หรือวัด B เท่านั้นเองวัด A คือเชตวันวัด B คือบุพพารามจะเจอที่ไหนแค่นั้นเองแต่สองที่นี้อยู่ในเมืองเดียวกันน่าสนใจมั้ยเอ่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วถามว่าพระองค์ทำอย่างนี้อยู่เนี่ยมันเป็นระบบยังไงมันเป็นระบบแบบนี้เป็นระบบตรงที่ว่าเราเข้าใจใช่ไหมเอ่ยว่าในสมัยก่อนพอเวลาการที่พระองค์จะสอนใครก็ตามหรือพระองค์จะบัญญัติพระวินัยต่างขึ้นมาไม่ใช่ทั้งพระองค์แบบออกอ้าวประชุมแล้วก็ออกพรวดออกมา200กว่าข้อไม่ใช่นะมีเรื่องมีเหตุเกิดแล้วจึงค่อยๆตรากฎหมายหรือว่าบัญญัติพระวินัยเนี่ยขึ้นมาทีละข้อปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เป็นพระวินัยปิฎกเนี่ยจำนวน8เล่ม7เล่มแรกเนี่ยที่เกี่ยวข้อง

กับศีลของพระภิกษุของพระภิกษุณีรวมกระทั่งในเรื่องของข้อระเบียบในการทำสังฆกรรมเนี่ยต่างๆในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในตรงนี้จะอยู่ใน7เล่มแรกส่วนเล่มที่8เนี่ยที่เรียกว่าเป็นปริวานเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆคัมภีร์ Q&A คือคัมภีร์ถามตอบถามมารวบรวมจาก7เล่มแรกเอาสิ่งที่ดูแล้วมีการพูดคุยกันมากมีการดิสคัสกันมากในยุคนั้นเอามาเรียงร้อยเป็นเล่มที่8เป็นคัมภีร์ถามตอบเหมือน Q&A ในปัจจุบันคล้ายๆแบบนั้นนะก็จากจุดๆนี้แหละทำให้ในอดีตพอเวลาใครอยากที่จะรู้ว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้บัญญัติพระวินัยข้อไหนไปบ้างหรือสอนธรรมะอะไรไปบ้างก็จะเดินทางมาเข้าเฝ้าในช่วงของการออกพรรษาเสร็จแล้วพอเข้าเฝ้าจบขอกลับไปก็จะเดินทางกลับไปเนี่ยดังดินแดนที่ตัวเองเนี่ยจากมาแล้วนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ไปทำไมเอ่ยไปกระจายเพื่ออัปเดตข้อมูลกันนั่นหมายความว่าใน1ปีเนี่ยในการซิงโครไนซ์ข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่า1ปีทำ1ครั้งเพราะในสมัยก่อนเนี่ยไม่เหมือนแบบนี้ไงใช่ไหมเอ่ยอ้าวพระองค์บัญญัติพระวินัยแล้วนะตอนนี้เป็นไงเอ่ยส่งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆไป SNS ต่างๆเนี่ยสมัยก่อนไม่มีในเมื่อไม่มีก็เลยเป็นรูปแบบของการที่พระองค์เนี่ยอยู่กับที่แล้วพอผู้คนมาพบมาหาเสร็จแล้วจึงกลับไปยังดินแดนของตนเองแล้วนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปอัปเดตเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของข้อมูลเนี่ยจะมีในช่วงเพียงแค่1ปีแต่พอออกพรรษาผ่านไปแล้วปั๊บเมื่อนั้นข้อมูลทั้งสังคมณฑลจะเป็นปึกแผ่นเดียวกันอันนี้คือรูปแบบที่1ที่เรียกว่ารูปแบบในยุคที่พระองค์เนี่ยยังทรงมีพระชนชีพอยู่แม้แต่หลังจากนั้นก็ตามหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้เสด็จดับขันธปรินิพพานก่อนหน้านั้นท่านยังกล่าวว่ายังไงเอ่ยดูก่อนอานนท์นะหลังจากเราล่วงลับไปธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนี่เป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ตั้งใครขึ้นมาเป็นพระศาสดาแทนแต่พระองค์ให้อะไรเอ่ยให้เอานำคำสอนและก็นำพระวินัยข้อระเบียบปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้ไปเป็นศาสดาหรือเป็นประมุขของหมู่สงฆ์เนี่ยต่อไปในอนาคตและหลังจากนั้นทำยังไงเอ่ยเมื่อมีการสังคายนาสังคายนาคือการรวบรวมคำสอนของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วว่า45พรรษาที่ผ่านมานี้พระวินัยท่านกล่าวอะไรไว้บ้างพระธรรมท่านกล่าวอะไรไว้บ้างหลังจากนั้นจึงมีพระภิกษุที่ศึกษาในสายต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ของเป็นลูกศิษย์ของพระอรหันต์พระอรหันตเถระในยุคนั้นอย่างที่เราเห็นรายชื่อกันพระอุบาลีพระนนท์พระสารีบุตรพระมหากัสสปะและก็พระอนุรุทธะศิษย์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นไงเอ่ยเป็นผู้ทรงจำพระวินัยนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ศึกษาเรื่องอื่นนะศึกษาเหมือนกันแต่เฉพาะพาร์ทนี้พาร์ทนี้จะเข้มข้นเป็นพิเศษเพราะอะไรเอ่ยป้องเป็นผู้ที่ทำการถ่ายทอดให้กับคนยุค

ูกศิษย์ของพระอานนท์พระสารีบุตรพระมหากัสสปะและพระอนุรุทธะเป็นผู้ที่สืบทอดต่อๆกันไปตรงนี้ระบบตรงนี้ยังคงเป็นระบบในการท่องจำแล้วก็ถ่ายทอดสืบต่อๆกันไปเรียกยุคตรงนี้ยังคงเรียกว่ายุคของมุขปาฐะนั่นเองในตรงนี้นะกินระยะเวลากี่ปีเอ่ยกินระยะเวลายาวนานหลังจากพุทธปรินิพพานราว400ปี400ปีที่ยังคงเป็นการท่องจำเหมือนพระเราสวดธรรมจักรเมื่อกี้นี่ไงเอวเมสุตังเอกังสมยังเสร็จแล้วก็เอาอย่างเนี้ยไม่ได้มองหนังสือ1เล่มอ้าวเอาหนังสือไปเอา MP3 เอาไม่ใช่ไม่รู้เก่าหรือเปล่าเอาเนี่ยอ่ะเอาไฟล์ไปแล้วก็เอาไปสวดต่อนะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราจะอ้าวเอวเมสุตังคนฟังก็อ๋อเอวเมสุตังแล้วก็ฟังไปพอจบปั๊บผู้ฟังก็เอวเมสุตังแล้วก็ตรวจสอบกันดูว่าถูกหรือเปล่านี่เป็นแบบนี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึง400ปีหลังพุทธปรินิพพานจึงเข้าสู่ยุคที่2เป็นยุคที่เริ่มต้นที่มีการจารจารึกตรงนี้เหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ถูกบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงราวปีพุทธศักราช400ปีเศษเนี่ยในสมัยของพระเจ้าวัตตคามณีของลังกาไม่ใช่อินเดียนะของลังกาได้มีการจารจารึกขึ้นเป็นครั้งแรกอยู่ที่ศรีลังกาไม่ได้อยู่ที่อินเดียในตรงนี้เหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีการจารึกอยู่ที่อินเดียแต่กลับไปเริ่มต้นจารึกที่ศรีลังกาแทนขอให้กลับไปชมนักเรียนไปชมนะเทพบันทึกของฝันในฝันของเมื่อวานนี้จะมีคำตอบอยู่ในนั้นนะหลังจากนั้นใช่ไหมเอ่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมาการจารจารึกจึงเริ่มต้นที่จะทำกันอย่างกว้างขวางโดยตอนนั้นเป็นไงเอ่ยมีการจารจารึกลงในวัสดุประเภทหนึ่งที่เรียกว่าอะไรเอ่ยใบลานใบลานเป็นใบไม้เป็นใบลานเสร็จแล้วก็มีการกระจายออกไปเพราะว่าอะไรเอ่ยพุทธศาสนาเถรวาทได้กระจายออกไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพื้นที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ศรีลังกาใช่ไหมเอ่ยซึ่งอักษรหรือว่าภาษาที่ใช้เนี่ยคือภาษาสิงหลอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะมาดูกันให้ครบก่อนอ่ะมีใบลานอักษรพม่าค้อมมีธรรมสี่แล้วเนี่ยสี่ห้าสายเนี่ยเอ๊ะชื่ออักษรต่างๆเนี่ยฟังดูก็เอ้ยมันก็มีจุดที่มันเอ๊ะบางทีก็คุ้นบ้างไม่คุ้นบ้างเนาะอย่างสิงหลนี่คือศรีลังกาพม่าอ่านี่ชัดเจนของเมียนมาใช่ไหมเอ่ยของค้อมล่ะปัจจุบันอักษรนี้ก็อยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยกัมพูชาเป็นหลักอักษรธรรมล่ะนี่เขาบอกว่าเป็นของธรรมล้านนาธรรมอีสานธรรมลาวยังไงเอ่ยเหล่านี้ต้องเข้าใจนิดนึงก่อนว่าในเรื่องของภาษาที่ใช้ในการบันทึกคำสอนต่างๆเนี่ยเราใช้กันด้วยภาษาบาลีถูกไหมเอ่ยเหมือนเราสวดเมื่อกี้นี่แหละเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาถูกบันทึกด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาบาลีแต่อักษรนะอักษรอย่างเอวเมอย่างเงี้ยใช่ไหมสระเออ่างมีวอแหวนแล้วก็มีนิขหิตข้างบนเนี่ยนี่อ่านว่าเอวังใช่ไหมเอ่ยอย่างนี้นะเป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมาเจอกับเมก็กลายเป็นเอวเมก็จะกลายเป็นมอม้าอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเอ่ยแล้วก็เป็นเมนี่ขึ้นมาสระเอมอม้าอันนี้คือภาษาบาลีที่ถูกจารจารึกด้วยอักษรไทยนี่นะไทยๆนี่คือไทยแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่เป็นอักษรโรมันจะถูกเขียนว่าอะไรเอ่ย E V A M M E ก็คือเอวเมนั่นแหละใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าอักษรโรมันก็พวก A B C D ทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้สิงหลก็จะมีหน้าตาแบบหนึ่งพม่าก็แบบหนึ่งลังกาก็แบบหนึ่งอักษรขอมที่พวกเราจะคุ้นๆกันอยู่เห็นกันอยู่เนี่ยพวกเราเห็นเวลาที่มีการที่เราเนี่ยอยู่ที่เจดีย์จำได้ไหมเอ่ยที่จะมีการจุดประทีปแล้วก็มีการแปลเป็นคำที่เหมือนกับคำว่าสัมมาราหังแต่เป็นอักษรที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเคยเห็นไหมเอ่ยนั่นน่ะนั่นคืออักษรขอมที่มี4ช่องจำได้ไหมอันนึงคือสัมนะอีกอันนึงคือมาแล้วก็อะระแล้วก็หังสัมมาอะระหัง

นะต่อไปมีใครมาถามนี่อักษรอะไรเอ่ยบอกเขาได้เลยนะอ๋อนี่เขาเรียกว่าอักษรขอมนะอ่านว่าสัมมาอะระหังนี่แบบนี้นะเราพูดแล้วก็ยืดๆนิดหน่อยนะอ๋ออย่างนี้อย่างนี้นะเออไม่เขาถามมาเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวแล้วพูดเธอทำอะไรกันไม่ได้นะไม่ได้นะเออนะนี่ก็คืออักษรที่มีการเนื่องจากเป็นเขากระจายกันอยู่ในแต่ละพื้นที่ไงพอมาเป็นแต่ละพื้นที่ก็เลยทำให้มีการพูดถึงอักษรต่างๆเนี่ยทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าอักษรเพราะว่าภาษาเป็นภาษาเดียวกันคือภาษาบาลีแต่ถูกจารึกเอาไว้ด้วยอักษรที่แตกต่างกันตามพื้นที่เท่านั้นเองนะฮะอย่างเราไปอินเดียปัจจุบันเนี่ยจะเจออักษรอยู่ชุดหนึ่งเนี่ยปัจจุบันอินเดียใช้ภาษาอะไรเอ่ยฮินดีใช่ไหมภาษาฮินดีในภาษาฮินดีเนี่ยจะถูกจารึกด้วยอักษรที่ชื่อว่าเทวนาครีนะฟังเอาไว้ก่อนแล้วกันอักษรนี้ชื่อว่าเทวนาครีแต่เราเห็นเทวนาครีเนี่ยมันหมายความว่าทั้งหมดของเทวนาครีเนี่ยมันคือภาษาฮินดีหรือภาษาสันสกฤตหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยอย่างหนึ่งอักษรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆแบบนั้นนะเราก็รู้กันไว้แบบนี้ก่อนเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่านี้คือถูกจารึกเอาไว้ด้วยภาษาบาลีแต่อักษรจารึกเอาไว้ด้วยอักษรในแต่ละพื้นที่ที่พระพุทธศาสนาเถรวาทเดินทางไปถึงและนี่ก็คือหน้าตานะของใบลานที่มีความแตกต่างกันในแต่ละจารีตนะอันแรกก็เป็นอักษรที่ชื่อว่าเป็นอักษรสิงห์ฮ้นบรรทัดแผ่นที่สองคืออักษรพม่า3อักษรขอม4อักษรธรรมและ5ก็คืออาจจะมีอักษรมอญนะบ้างแต่ไม่มากนะไม่มากอักษรธรรมชื่อแปลกๆคืออะไรธรรมในที่นี้อยู่ที่ว่าอักษรธรรมคืออักษรที่บันทึกธรรมะอยู่ที่ว่าเจอพื้นที่ไหนนะฮะถ้าเจอในพื้นที่ทางเชียงใหม่อันนี้เขาเรียกว่าอักษรธรรมล้านนาถ้าเจอที่ฝั่งประเทศลาวเขาเรียกว่าอักษรธรรมล้านช้างถ้าเจออักษรธรรมใบลานนี้ที่อีสานเขาเรียกว่าอักษรธรรมอีสานโอเคไหมอันนี้เราก็เริ่มแล้วโอ้นะค่อยๆข้อมูลเริ่มค่อยๆเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะอ๋อเก็บดีๆนะเดินๆก็ระวังหกขล้มความรู้ก็จะไหลออกไปหมดค่อยๆดูเอาสบายๆอย่าไปคิดมากอย่าไปเรียนอะไรแยะๆเอาแค่นี้พอนะมาดูรูปแบบการจากคัมภีร์ใบลานเนี่ยมาสู่พระไตรปิฎกรูปเล่มเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวใช้เวลาไม่กี่นาทีในการพูดคุยแต่พวกเรารู้ไหมว่าใบลานได้ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อกลางในการสืบทอดคำสอนจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยยาวนานถึง 2,000 ปี 2,000 ปียาวขนาดนั้น400ปีแรกคืออะไรเอ่ยในเรื่องของการเป็นระบบของมุขปาฐะใช่ไหมนี่400ปีอีก 2,000 ปีใช้ระบบของใบลานในการจารจารึกแล้วก็ส่งต่อเก็บรักษาคำสอนจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเทคโนโลยีการพิมพ์เริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับในช่วงนั้นก็คืออยู่ในช่วงของที่ราวช่วงประมาณสักศตวรรษที่18 19ชาวตะวันตกก็เริ่มเข้ามาในเอเชียแล้วก็สนใจในการศึกษาเหล่านี้แล้วก็เริ่มที่จะนำคัมภีร์ใบลานเหล่านี้ไปตีพิมพ์เป็นหนังสือที่เป็นรูปเล่มแต่เป็นเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยเราก็คือพระไตรปิฎกชุดแรกของโลกที่ถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ที่สุดในยุคนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกในตอนนั้นเกิดขึ้นในสมัยของรัชกาลที่5เราเรียกพระไตรปิฎกชุดนี้ว่าจุลจอมเกล้าบรมธรรมิกะมหาราชมีทั้งหมด39เล่มในตอนนั้นเกือบละนะขาดอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแล้วมาสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่7แล้วเราก็เรียกพระไตรปิฎกฉบับในสมัยรัชกาลที่7ที่มีความสมบูรณ์ในตรงนั้นว่าฉบับสยามรัฐเคยได้ยินไหมเอ่ยนะฉบับสยามรัฐนะอันนี้คือ

ที่เป็นบาลีอักษรไทยนะอักษรไทยๆก่อนหน้านั้นก่อนสมัยรัชกาลที่5ทั้งหมดนั้นคือจะมีอักษรเพียงแค่อักษรขอมอักษรพม่าอักษรธรรมอักษรสิงหนใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จะมีมอญบ้างตรงนี้นะแต่อักษรไทยที่เป็นไทยๆเหมือนที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5และตรงนี้ก็เป็นเลขที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้บอกให้กับพวกเราเอาไว้ว่าใบลานได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดคำสอนเนี่ยยาวนานถึง 2,000 ปี 2,000 ปีตั้งแต่พ.ศ. 400 เศษจนถึง 2,431 จึงพระไตรปิฎกชุดแรกที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นเป็นรูปเล่ม

มาเช่นมีของอักษรเทวนาคลีเมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วใช่ไหมเอ่ยมีของอักษรไทยฉบับอื่นอีกอักษรลาวอักษรขอมอักษรโรมันแต่ฉบับเหล่านี้ก็เพียงแค่นำต้นฉบับจาก4ฉบับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปทำให้เป็นอีกอักษรหนึ่งแค่นั้นเองแต่ภาษายังคงเดียวกันก็คืออักษรคือเป็นภาษาเดียวกันก็คือภาษาบาลีนั่นเองนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในตรงนี้จนกระทั่งมาถึงในยุคปัจจุบันเริ่มเทคโนโลยีเริ่มมีการเริ่มมีเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นในตรงนี้จึงเริ่มที่จะมีการทำพระไตรปิฎกที่เรียกว่าฉบับอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมาในปัจจุบันเห็นไหมว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนไวมากช่วงเทคโนโลยีในช่วง 2,000 ปีที่ใบลานทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะใช้เวลากันอยู่เนี่ยระยะเวลาเนี่ยพอสมควร 2,000 ปีเนี่ยยาวนานมากแต่พอมาเป็นยุคตีพิมพ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431 2400เศษในตรงนั้นจนถึงเนี่ยวันเนี้ยปีเนี้ยพุทธศักราช2567ใช่ไหมเอ่ยใช้ระยะเวลาในใช้ระยะเวลาตรงนี้เนี่ยประมาณสัก130ปีก็เริ่มมีเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในตรงนี้แต่เราก็ต้องอย่าลืมอะไรเอ่ยอย่าลืมว่าต้นฉบับที่เป็นจุดเริ่มต้นเราไม่สามารถหาต้นฉบับจากมุขปาฐะได้ใครหาได้บ้างหาไม่ได้เพราะว่ากล่าวไปแล้วกล่าวแล้วกลายเป็นอากาศหายไปเลยไม่มีเครื่องบันทึกเสียงในสมัยก่อนเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วยังไม่มีระบบบันทึกเสียงเพราะฉะนั้นหายแล้วหายเลยถูกไหมเอ่ยนี่คือระบบมุขปาฐะคือหายแล้วหายเลยแต่ถ้าเป็นระบบใบลานยังพอโชคดีอยู่บ้างนะถ้าท่านจานกันมาอาจจะมีข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้บ้างจากการจานผิดใช่ไหมเอ่ยตาลายไงพวกเราเคยไหมเคยตาลายไหมเห็นขอไข่เป็นขอขวดเงี้ยเคยไหมเอ่ยเห็นคอควายเป็นคอควายเงี้ยเคยเห็นไหมเอ่ยเอออย่างเงี้ยตาลายไงชอช้างเป็นขอไข่เงี้ยเคยเห็นไหมเอ่ยหางหายไปเงี้ยความหมายมันเปลี่ยนเลยนะถูกไหมเนี่ยความหมายเปลี่ยนเลยเหล่านี้เป็นต้นพวกเราเองเนี่ยตอนนี้ตาเริ่มไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้พอพิมพ์นะบังเอิญแป้นพิมพ์ขอไข่กับชอช้างดันอยู่ใกล้กันใช่ไหมเอ่ยพอพิมพ์ว่าขอบคุณครับพิมพ์ผิดไปไงเอ่ยไปผิดชอช้างกลายเป็นชอบคุณครับเดือดร้อนเลยไหมเดือดร้อนทันทีอย่างนี้เป็นต้นเอ๊ะพระคุณเจ้าอะไรขอบชอบคุณครับคืออะไรจะบอกว่าขอบคุณครับแต่ว่าขอไข่กับอะไรเอ่ยชอช้างอยู่ใกล้กันเลยจากขอบคุณครับกลายเป็นชอบคุณครับเดือดร้อนทันทีอันนี้คือพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนคล้ายๆแบบนั้นการจานใบลานก็เหมือนกันจานไปแล้วเป็นไงเอ่ยมีผิดไหมมันมีโอกาสแต่ถึงจะมีโอกาสนะจะมีการตรวจสอบแล้วก็ตามนะก็ยังมีอาจจะมีความผิดพลาดกันได้บ้างแต่มันก็ดีกว่าการที่ไม่มีอะไรเลยนะการที่ไม่มีอะไรเลย 2,000 ปีกินแล้วเวลาในการยาวนานจนถึงแบบนี้งั้นเรามาดูกันว่าความสำคัญของคัมภีร์ไบลานเนี่ยมีความสำคัญเนี่ยมากขนาดไหนแล้วปัจจุบันที่วัดของเรากำลังทำกันอยู่โดยความดำริของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเนี่ยท่านได้ให้นโยบายและดูวิสัยทัศน์ท่านนะว่าท่านทำยังไงจึงทำให้โครงการของเราเนี่ยเดินทางมาถึงปัจจุบันนี้และโครงการที่เราทำอยู่ของเราของวัดดาวในปัจจุบันนี้มีส่วนสำคัญในการรักษาคำสอนตรงนี้ในยังไงเดี๋ยวเรามาฟังตรงนี้กันดู

เสียงสวดทรงจำพระธรรมวินัยของเหล่าพุทธสาวกที่เรียกว่ามุขปาฐะนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบทอดพุทธธรรมจากยุคพุทธกาลเรื่อยมาจนกระทั่งราวปีพุทธศักราช400เศษพระไตรปิฎกบาลีจึงได้รับการจารจารึกลงในคัมภีร์ไบลานเป็นครั้งแรกณอาโลกะเลนสถานประเทศศรีลังกาจากนั้นธรรมเนียมการจารจารึกคำสอนก็ได้แพร่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆที่นับถือพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีแต่เสียงไม่มีรูปอักษรดินแดนแต่ละแห่งจึงใช้อักขระของตนในการจารจารึกพระธรรมวินัยก่อเกิดเป็น

0: ไตรปิฎกไมลานสี่สายจารีตใหญ่ได้แก่คัมภีร์ไมลานอักษรสิงหนคัมภีร์ไมลานอักษรพม่าคัมภีร์ไมลานอักษรขอมและคัมภีร์ไมลานอักษรธรรมคัมภีร์ดังกล่าวถือเป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิอันล้ำค่าที่ใช้ในการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์อักษรต่างๆและได้พัฒนาจนกลายเป็นพระไตรปิฎกฉบับดิจิทัลในยุคปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้บทบาทของคัมภีร์ไมลานลดทอนความสำคัญลงจากธรรมเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าที่คัดลอกสืบต่อกันยาวนานกว่า 2,000 ปีกลับกลายเป็นของเก่าเก็บที่ไม่มีใครเหลียวแลคัมภีร์ไมลานจำนวนมากถูกทิ้งไปตามยถากรรมรอวันเสื่อมสลายและผุกร่อนไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดายคัมภีร์บางส่วนที่ยังพอหลงเหลืออยู่ก็ถูกเก็บไว้ตามหอไตรพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดแต่ก็ยังไม่มีการนำมาศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังเพราะผู้ที่สามารถอ่านเนื้อความที่จารึกด้วยอักษรโบราณได้มีน้อยลงไปทุกทีแต่เป็นที่น่าดีใจว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตระหนักถึงความสำคัญและรุดหน้าอนุรักษ์คัมภีร์พระไตรปิฎกไมลานทุกสายอักษรที่ยังหลงเหลืออยู่เก็บเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลแล้วนำเนื้อความภาษาบาลีไปปริวัติถ่ายทอดจากอักษรโบราณให้เป็นอักษรบาลีโรมันเพื่อให้เข้าถึงนักวิชาการทั่วโลกเพื่อความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบคำอ่านของคัมภีร์ไมลานแต่ละสายอักษรเพื่อย้อนกลับไปสู่คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์
1: คัมภีร์พระไตรปิฎกเก่าแก่ที่อยู่ในแต่ละที่เราได้ลงไปอนุรักษ์คำสอนให้อยู่คู่กับชาวพุทธในท้องถิ่นนั้นๆเมื่อเราเอาคำสอนเหล่านั้นมาศึกษาค้นคว้ามาทำการวิจัยก็จะจัดพิมพ์เป็นพระไตรปิฎกเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกเราจะสามารถขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกได้อย่างแท้จริง
2: เรายึดหลักในการทำงานว่า1ตัวอักษรก็เท่ากับการสร้างองค์พระเราก็เลยใช้ความปลื้มเนี่ยแรงผลักดันในการทำงานภาพที่ถ่ายก็ต้องชัดเจนภาพที่เราถ่ายไปเนี่ยจะอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ใช่แค่100ปีถึง200ปีแต่เราคิดกันเสมอว่าต้องอยู่ให้ได้ 1,000 ปีขึ้นไป
3: คือคำสอนเหล่านี้แลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตของคนในสมัยก่อนเลยทีเดียวมันไม่ใช่การแค่เรา data ที่เน้นที่เราก็อ่านใบลานไปวันๆแต่ถ้าคิดดีๆเนี่ยมันเป็นจุดเปลี่ยนจุดนึงเหมือนกับยุคมุกปาฐะเนี่ยเปลี่ยนไปสู่ยุคจารแต่เราเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจากอดีตที่เป็นใบลานเลยเนี่ยเปลี่ยนไปสู่การที่เป็นเทคไฟล์ซึ่งส่งต่อในระบบดิจิตอลก็หวังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะส่งต่อคำสอนดีๆเนี่ยไปได้อีกเป็นพันๆปีคิดว่าเราน่า

0: ำเร็จไม่ได้เลยถ้ามีแค่เรา
1: ความยากอยู่ที่ว่าเนื่องจากเป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาเถรวาทเพราะฉะนั้นเราต้องทำอย่างดีที่สุดพลาดไม่ได้เลยในแต่ละคำที่เราพยายามค้นหาขึ้นมาเนี่ยบางคำต้องใช้เวลาหลายวันหรือบางทีก็เป็นเดือนเลยก็มีนะครับแต่ว่าพอเรามีการรวบรวมพระไตรปิฎกอย่างครบถ้วนมีการทำฐานข้อมูลใบลานที่พร้อมจะมาดูเปรียบเทียบได้ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถทำให้เราวิเคราะห์ตัดสินใจได้ดีขึ้นมากด้วยความร่วมมือของทุกคนเนี่ยในทุกๆด้านเนี่ยเราจะสามารถช่วยกันสร้างพระไตรปิฎกบาลีฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกขึ้นมาได้ครับผม
2: อันนี้ก็คือเป็นจุดที่เนี่ยเราทำกันมาต่อเนื่องยาวนานกว่า1ทศวรรษในตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศมานิดนึงมาดูกันนิดนึงว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคำสอนไปเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากที่จะพูดในวันนี้ก็คือในเรื่องของศาสนสถานนั่นเองตรงนี้นะเรามาดูเอ๊ะศาสนสถานเนี่ยในเมื่อเป็นสิ่งก่อสร้างดูแล้วไม่น่าจะเป็นอะไรที่มีความสำคัญแต่ทำไมถึงมีความสำคัญลองดูก็แล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยมีองค์เจดีย์ที่ถูกสร้างตั้งแต่ในสมัยของพระเจ้าอโศกเนี่ยดังนั้นในบันทึกในจารึกอโศกมีการกล่าวไว้ว่าได้มีการสร้างพระสถูปเนี่ยถึง 84,000 เอาละจำนวนอาจจะไม่เป๊ะขนาด 84,000 แต่ก็ต้องมีจำนวนเยอะอยู่แต่ปัจจุบันที่มีเจดีย์ที่หลงเหลือให้เราเห็นในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอยู่เพียงแค่แห่งเดียวก็คืออยู่ที่เมืองสารจิแห่งนี้อยู่ที่อินเดียถือว่าเป็นเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะเป็นรูปทรงเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยคือต้นกำเนิดขององค์เจดีย์หรือว่าพระสถูปนี่คือตั้งแต่ในสมัยยุคของพระเจ้าอโศกคือเราพุทธก่อนหลังประมาณสักพ.ศ.สักประมาณ200นะ200เศษเอาว่าอยู่ในช่วง200ถึง300ก็แล้วกันเป็นยุคก่อนที่จะมีการจารึกพระไตรปิฎกลงบนใบลานด้วยซ้ำไปในตรงนั้นถ้าไม่มีศาสนสถานเหล่านี้เนี่ยเขายังตั้งคำถามอยู่เลยพวกเราเชื่อไหมว่าเมื่อ100ปีเศษที่ผ่านมายังมีคำถามอยู่เลยว่าตกลงจริงๆแล้วเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยที่เดิมเนี่ยเคยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าในประวัติศาสตร์หรือเป็นเพียงแค่บุคคลนึงที่ถูกเขียนถูกตั้งขึ้นมาจากพุทธศาสนิกชนเท่านั้นเองถ้าไม่มีหลักฐานเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่เก็บบันทึกเนี่ยเอาไว้จะไม่มีคำตอบเหล่านี้เนี่ยให้กับคนปัจจุบันเนี่ยได้เลยนะเพียงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าศาสนสถานเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการส่งต่อความจริงต่อกันไปเนี่ยในอนาคตเพราะอะไรเพราะเท่ากับจุดเริ่มต้นเกิดกันนี้ว่าอ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เดิมเนี่ยที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะจริงๆไม่มีตัวตนจริงอยู่หรอกเป็นแค่อะไรเอ่ยเป็นแค่สิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าทั้งคำสอนและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมาตรงนั้นก็จะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สมมุติและอุปโลกกันขึ้นมาแต่ในความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระองค์จริงอยู่ในประวัติศาสตร์คำสอนของพระองค์หมู่สงฆ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามมานั้นจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและเกิดขึ้นจริงตั้งแต่ในสมัยของพุทธกาลในตรงนั้นหรืออย่างเช่นแห่งนี้เป็นต้นที่ถ้ำอชันตาใครเคยไปบ้างเอ่ยที่อินเดียเคยไปไหมถ้ำอชันตามีบางท่านเคยไปอันนี้เป็นต้นนี่ก็คือที่ที่มีพระภิกษุเนี่ยเคยจำพรรษาหรือเคยพักกันอยู่ร่วมกันที่นี่ก็จะทำให้เราเห็นว่าอ๋อที่นี่จริงๆแล้วถูกสร้างมาเพิ่มเติมในหลายๆยุคหลายๆสมัยเดิมทีเป็นพระภิกษุที่กระจายที่เป็นพุทธศาสนาที่นอกเหนือจากเถรวาทยังมีนิกายอื่นอยู่ด้วยแล้วก็ในตอนหลังเมื่อมหายานกำเนิดขึ้นมหายานก็มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงอะไรเอ่ยเห็นถึงร่องรอยนะการกำเนิดขึ้นของพระพุทธรูปต่างๆที่ดินแดนที่เราเรียกว่าคันธาระเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นหรือในบางพื้นที่นะในบางพื้นที่ที่อยู่ในปัจจุบันบางแห่งอาจจะปัจจุบันไม่ได้เป็น

ินแดนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยอีกต่อไปแต่เพราะมีศาสนสถานเหล่านี้อยู่จึงทำให้เรารู้ถึงร่องรอยการมีอยู่ของพระพุทธศาสนาซึ่งตรงนี้ดินแดนแถวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเส้นทางสายไหมเคยได้ยินใช่ไหมเอ่ยเส้นทางสายไหมเป็นจุดเชื่อมต่อนะภายหลังที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขอไปภายหลังที่อินเดียมีการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ที่เข้ามาปกครองจนมาถึงราชวงศ์หนึ่งที่ชื่อว่ากุชานะหรือราชวงศ์กุสานตรงนั้นทางออกจากอินเดียได้เปิดไปสู่เส้นทางสายไหมจึงทำให้อารยธรรมต่างๆเนี่ยหลั่งไหลทั้งเข้ามาและออกไปในบริเวณดินแดนจากอินเดียไปสู่เส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมก็คือเชื่อมไปยังประเทศจีนนั่นเองตรงนี้นะทำให้เราเห็นว่าอารยธรรมต่างๆเนี่ยหลั่งไหลเข้ามามากมายแล้วเราก็ยังได้เห็นถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคนั้นตรงนี้นะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนั้นเริ่มมีพระภิกษุแล้วนะที่เป็นทั้งชาวเอเชียตอนออกแล้วก็เป็นพระภิกษุชาวเอเชียกลางตรงนี้มีการวาดภาพบันทึกขึ้นมาไม่มีกล้องเหมือนสมัยนี้ไงใช่ไหมเอ่ยก็ต้องอาศัยเลยเอ่ยอาศัยการวาดแล้วก็อยู่ที่ผนังถ้ำต่างๆหรือแม้แต่ภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เป็นช่วงที่สุเมธดาบทชื่อคุ้นๆใช่ไหมเอ่ยสุเมธดาบทได้รับพุทธพยากรจากพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะเห็นอ้อตรงนี้นะมีวัฒนธรรมหลากหลายในดินแดนแถวนี้ที่เข้ามาผสมผสานกันจนกระทั่งเกิดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ที่ตรงนี้หรือแม้แต่กระทั่งที่แห่งนี้ก็ตามเจดีย์บรมพุทโธของพี่อาตมาเองเพิ่งไปมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาในช่วงงานบวชของที่อินโดนีเซียตรงนั้นก็ได้มีโอกาสไปพบแล้วก็ไปเห็นในเห็นด้วยตาของตัวเองเห็นจริงๆนะแล้วก็ไปดูว่าอ้อพื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคยมีอยู่นะและพุทธศาสนาเนี่ยเคยเจริญรุ่งเรืองในดินแดนแห่งนี้เนี่ยมาก่อนแม้ปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วก็ตามในตรงนี้เพราะฉะนั้นศาสนสถานตรงนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพวกเราต่อชาวพุทธทั้งหมดที่จะส่งทอดแล้วก็สืบต่อไปไม่ได้แตกต่างอะไรกับใบลานเมื่อสักครู่นี้เลยนะส่งสืบทอดเนี่ยต่อๆกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนสถานอันนี้ก็เป็นรูปของที่อุโบสถที่จะมันเกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่รายการสู้ต่อไปที่ผ่านมาตั้งแต่รายการเนี่ยโฆษณาที่ไม่โฆษณาที่เป็นช่วงประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือช่วงผู้ออกแบบชีวิตก็ได้มีการกล่าวถึงหรือเมื่อสัปดาห์ต้นเดือนก่อนใช่มั้ยเอ่ยก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของอุโบสถของ3ทวีปเหล่านี้อุโบสถทวีปไหนบ้างทวีปยุโรปเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนือก็คืออเมริกานี่แหละนะเป็นอุโบสถที่จะบังเกิดขึ้นจากนี้ต่อไปการที่มีอุโบสถบังเกิดขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่แค่ว่าเอามีอุโบสถแล้วก็จบแต่การมีอุโบสถตรงนี้นั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนานั้นเริ่มที่จะปักหลักในดินแดนแห่งนี้เนี่ยอย่างเป็นเอกภาพถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะลองนึกดูนะ19ปีแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านไงเอ่ยท่านเดินไปยังพื้นที่ต่างๆใช่ไหมเสด็จไปในที่ต่างๆเพื่อประกาศพระศาสนาแต่เมื่อเห็นว่าเริ่มที่จะมั่นคงถาวรแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นพระองค์ปักหลักอยู่ณที่ที่เดียวคือที่สาวัตถีอยู่ในวัด2วัดก็คือเชตวันกับบุพพารามตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาดินแดน3ทวีปนี้ก็เช่นเดียวกันจากนี้ต่อไปเมื่อมีอุโบสถถาวรบังเกิดขึ้นเมื่อไหร่เสร็จแล้วจากนั้นไปการกำเนิดขึ้นของศาสนาบุคคลนะการกำเนิดขึ้นของศาสนาทายาททั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นในตรงนี้นะก็ขออนุญาตทบทวนนะโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านได้ให้เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของลูกนิมิตมหาสมบัติซึ่งคือเป็นลูกนิมิตเอกของอุโบสถทั้ง3ทวีปนี้ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าลูกนิมิตมหาสมบัติเพื่อการสถาปนาอุโบสถให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัยนี่นะท่านให้ความสำคัญกับการความถูกต้องของพระธรรมวินัยมากถ้าใครได้มาอนุโมทนาจะได้มีส่วนทั้งในโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ใครได้เห็นลูกนิมิตนี้ให้ไปสว่างที่กลางกายของทุกคนการจะมีอุโบ

สถบังเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์ทรงสร้างบารมีมาอย่างยาวนาน20อสงไขยกับอีกแสนมหากัปเมื่อมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วยังต้องมีพระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นและมีการสืบทอดต่อๆกันมายาวนานอีกหลายพันปีดังนั้นการทำบุญประดิษฐานลูกนิมิตมหาสมบัติผูกสีมาสถาปนาอุโบสถให้บังเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้นะกว่าจะบังเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆใครได้สร้างบุญตรงนี้จะได้บุญเยอะๆและจะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะได้สร้างบุญตรงนี้อยู่ในสภาวะอื่นมาสร้างไม่ได้ได้แต่อนุโมทนาบุญแต่เราได้มีโอกาสทั้งเป็นเจ้าของลูกนิมิตมหาสมบัติและได้ทั้งร่วมสถาปนาอุโบสถใครได้มาสร้างขอให้ได้บุญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายตามไปด้วยดังนั้นลูกนิมิตมหาสมบัตินี้ไม่ธรรมดาใครได้ปิดทองได้อนุโมทนาจะได้บุญเยอะๆนี่นะนี่คือจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้ความยากในหลายๆเรื่องมันเดินทางมาถึงจุดที่พวกเราเตรียมที่จะได้ร่วมบุญได้ร่วมอนุโมทนาแล้ว20กว่าปีนะที่ผ่านมากว่า2ทศวรรษที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่นหรือกับโครงการในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทั้ง2อย่างนี้ตอนนี้ก็ถือว่าอาตมาเองก็คงทำแค่2เรื่องนี้แหละพอแล้วคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับอายุไขในช่วงที่จะเหลือจากนี้ต่อไปคงจะทำสัก2งานนี้พอแล้วนะก็อยากให้พวกเรานะได้มีส่วนแห่งบุญได้มาร่วมกันในตรงนี้ซึ่งในงานนี้เองก็จะมีพระมหาเถรานุเถระเนี่ยท่านได้เดินทางมาเป็นสักขีพยานในการทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยเนี่ยตรงนี้ด้วยในตรงนี้นะก็อยากที่จะเชิญชวนเนี่ยให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมบุญตรงนี้กันให้มากๆนะในส่วนของตรงนี้ก็หลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เราได้อาศัยอุโบสถที่เรียกว่าเป็นอุโบสถดินยังไม่ถาวรนะแต่ว่าได้ทำการบวชเนี่ยมาแล้วตลอด6ปีที่ผ่านมาเว้นหายไป2ปีช่วงโควิดแต่ก็ได้มีการอบรมเนี่ยบวชมาตลอดบางครั้งบวชใช่ไหมเอ่ยออกไปปั๊บนี่ต้องถอยกลับเข้ามานิดนึงเพราะอะไรเอ่ยฝนตกไงนะอยู่ต่อไม่ไหวเพราะว่าอยู่กลางแจ้งเนี่ยที่รู้บางทีพอฝนตกมันก็จะมีฟ้าผ่าฟ้าแลบต่างๆลงมาด้วยก็ต้องเพื่อความปลอดภัยก็ต้องหลบกันไปก่อนแล้วเสร็จแล้วพอฝนเริ่มซาใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ออกกันมาใหม่นี่คือเป็นอุปสรรคของอุโบสถดินที่ผ่านมาในช่วง6ปีแต่ถ้าจากนี้ต่อไปมีอุโบสถถาวรการบวชของพวกเราก็จะสามารถบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแล้วก็เย็นๆอันนี้จากภาพนี้นะก็เป็นภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีที่เราได้ยกยอดพระไตรปิฎกเนี่ยขึ้นไปในตรงนี้นะเรียกว่ายอดเข้าไปเรียกว่ายอดอุโบสถในตรงนี้เดี๋ยวพวกเรามาชมภาพกันสั้นๆสัก1 นาที

ี่นะตรงนี้ก็ต้องบอกให้กับพวกเราทราบไว้ว่าเนี่ยมันเป็นปีนี้เป็นปีที่ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรามากทั้งสองโครงการ

ทั้งโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานจนกระทั่งทำออกมาให้เป็นพระไตรปิฎกฉบับวิชาการฉบับแรกของโลกที่มีการนำไบลานจากทุกสายจารีตมาทำการวิจัยเนี่ยร่วมกันเพื่อที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อ80ปีและขณะเดียวกันอุโบสถ3ทวีปของเราก็เหมือนกันก็จะบังเกิดขึ้นในปีที่หลวงพ่อท่านอายุวัฒนมงคล80ปีเนี่ยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าหาไม่ได้อีกแล้วในช่วงชีวิตของพวกเรานะจึงอยากให้มีโอกาสได้มาร่วมกันในการที่จะทำให้ความสำเร็จตรงนี้เนี่ยบังเกิดขึ้นความยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นไปทั้งหมดก่อนหน้านี้ในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผ่านไปหมดแล้วนะตรงนี้เหลือเพียงแค่ช่วงจังหวะสุดท้ายตรงนี้เท่านั้นเองที่อยากที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมในบุญกุศลในครั้งนี้กันนะวันนี้ก็ถือว่าได้เดินทางมาถึงนะจุดสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสืบทอดคำสอนจากยุคพุทธกาลจนถึงปัจจุบันและสิ่งนี้จะถูกส่งต่อไปยังอนาคตไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวที่เราศึกษาเรื่องราวในอดีตแล้วจบพับปิดไปเป็นประวัติศาสตร์แต่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะบังเกิดขึ้นเรื่องราวที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์หน้าเก่าที่คนโบราณได้สร้างเอาไว้ให้กับพวกเราในยุคปัจจุบันแต่นับจากนี้ไปเรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เพื่อส่งให้กับคนในยุคข้างหน้าให้ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องราวของพวกเราดังเช่นที่พวกเรากำลังศึกษาเรื่องราวของคนทั้งหลายในอดีตนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาของสิ่งที่เราเรียกว่าศาสนคำสอนและศาสนสถานตรงนี้เราจะต้องทำให้บังเกิดขึ้นนะก็ท่านใดอ้าวมีโทรศัพท์ก็ยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้เก็บเอาไว้ก่อนนะมีภาพของ QR code ตรงนี้เอาไว้อยู่เพื่อที่จะได้เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากในเว็บไซต์ในตรงนี้กันนะตรงนี้ก็อยากที่จะบอกพวกเราเอาไว้นิดนึงว่าบางครั้งในเรื่องตรงนี้เนี่ยหลายคนเองอาจจะสงสัยโดยเฉพาะเรื่องของพระไตรปิฎกว่าเอ๊ะทำไมเราใช้เวลาในการทำเนี่ยนานมากนานจริงๆเพราะอย่าลืมนะเริ่มต้นจากการต้องไปหาก่อนนะหามาก่อนมาดูหากันมาก่อนกว่าจะรู้ว่าที่ไหนมีที่ไหนมีแล้วไปดูว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้แล้วต้องเอามาทำกระบวนการขั้นตอนในการเอาปริวัติอักษรออกมาให้เป็นรูปแบบต่างๆเสร็จแล้วจึงจะเข้ามากระบวนการในการทำงานวิจัยการตีพิมพ์เนี่ยเพียงแค่ตัวสุดท้ายเป็นผลสุดท้ายที่จะออกมาแต่กว่าจะออกมาเป็นรูปเล่มได้กว่าจะออกมาเป็นเนื้อหาที่พร้อมที่จะตีพิมพ์ได้เนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานระยะเวลาเพียงแค่นะพระไตรปิฎกนะ6เล่มถึง7เล่มที่เป็นอักษรเดียวคืออักษรขอมเนี่ยอักษรเดียวนะแล้วมาทำให้เป็นอักษรไทยเพียงแค่ไม่กี่เล่มใช้ระยะเวลาถึง 5-6 ปีในการทำเพราะฉะนั้นอันนี้เรามีทั้งหมดอยู่ที่20ไบลานนะ20ไบลาน4สายจารีตละ5แผ่นที่มีคัดมาแล้วว่ามีการสายการคัดลอกที่แตกต่างกันถึง5แผ่น4จารีตก็เป็น20บวกกับฉบับพิมพ์เป็นเล่มแล้วอีก4ฉบับรวมเป็น24ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบกันเราไม่ใช่แค่ว่าดูว่ามันเหมือนไม่เหมือนต้องบอกด้วยว่าทำไมถึงไม่เหมือนแล้วทำไมเราถึงเลือกคำนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ในเวลาอันสั้นใช้เวลากันพอสมควรในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตีพิมพ์เนี่ยนะตีเนี่ยไม่ยากแต่ก่อนจะมีของเอามาให้ตีพิมพ์เนี่ยยากกันสักหน่อยนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าในขั้นตอนของทุกอย่างในการค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำและทรัพยากรก็มีความสำคัญในการที่จะทำให้งานตรงนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นมาได้ในตรงนี้นะแล้วก็ทุกคนท่านใดที่ได้มีโอกาสเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าเราจะใช้พระไตรปิฎกเล่มนี้ในการน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถที่จะมีชื่อของการเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ในที่ตรงนี้เช่นเดียวกับที่โบสถ์ทั้ง3ทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่โตชิงิที่อาตมาอยู่ที่นั่นก็จะมีพิธีในการประดิษฐานเป็นแห่งแรกคือวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช

0: 567ในตรงนี้เพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่ในที่นี้และที่ชมกันอยู่ทั่วโลกอยากให้ทุกท่านเลยมีส่วนร่วมแห่งบุญกันตรงนี้อย่างที่บอก10-20ปีที่ผ่านมาคนลำบากมีแล้วแต่ตอนนี้พวกเราไม่ต้องมาลำบากเช่นนี้ขอเพียงแค่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จได้อนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วเราจะได้น้อมบุญนี้บูชาธรรมหลวงพ่อในวาระครบรอบ80ปีตรงนี้ให้ท่านมีอายุขัยที่ยืนยาวนานอยู่เป็นตะวันธรรมให้กับพวกเราส่องแสงสว่างเนี่ยให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไปนานๆก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้นะ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: กราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมและก็ถึงพระธรรมกายที่สว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์ท่านสร้างบารมีไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านเธอ

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สวัสดีค่ะผู้ชมคะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์5ประการซึ่งเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมะภายในและก็เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยเอ๊ะอะโน่นนี่นั่นหรือบางทีก็ตื่นเต้นเวลาเกิดประสบการณ์ภายในก็จะส่งผลให้ใจของเรานั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ 100%กันแล้วถ้าเรายังไม่สามารถสลัดความลังเลสงสัยหรือว่าความตื่นเต้นออกไปจากใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมที่เราเกิดประสบการณ์ภายในจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ตื่นเต้นและไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาในการก้าวข้ามอุปสรรคไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ

เมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยบางทีพอสว่างอ้าวสงสัยอีกแล้วเอ๊ะเราเปิดไฟไว้หรือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาเข้ามาในท้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยว่าแสงมันมาจากทางไหนเราเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยให้ทำเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยอย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแต่นั่นมันแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าของทุกเช้าอย่างนั้นและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้จะทำให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลำดับอย่างนี้

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่บ่อยครั้งนะคะว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันฝึกวางใจให้ถูกวิธีทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญมั่นใจแล้วก็จะหายสงสัยและหายตื่นเต้นไปเองดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาในทุกภารกิจของชีวิตนะคะและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนก้าวข้ามนิวรณ์5ไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงเดินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายๆปลื้มๆตานิดหน่อยนะจ๊ะระดับขนตาชนกันนะปลื้มๆตานิดๆพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเราตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให้ปล่อยวางให้ผ่อนคลายแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวนอกเหนือจากเป็นที่เกิดที่ดับคือที่มาเกิดของเราและที่ไปเกิดใหม่ของเราเนี่ยยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของเราเกิดหลับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้พระบรมโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทั้งหลายท่านได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากที่พยายามมาจะกีดกันนักขวางกันนักไม่ให้ใครได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวความทยานอยากเอากิเลสมาบังคับให้เกิดความทยานอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาไม่เกิดประโยชน์เป็นความทยานอยากที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้เนี่ยทำให้เพลิดเพลินแล้วในสุดก็ติดข้องอยู่ในโลกอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นเวลายาวนานนับพบนับชาติไม่ถ้วนงั้นทีเดียวจนกระทั่งเมื่อมีพระบรมโพธิสัตว์ที่พระองค์ตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตได้สั่งสมบารมี30ทัศจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วบารมีทั้งหมดนั่นแหละจึงจะประมวลรวมกันนำใจให้พระมหาบุรุษพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งและใจก็มา

นิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เหมือนกันหมดเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราของพวกเราทั้ง

พระองค์นี้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อมารมาประจนท่านก็ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นเพราะได้ตั้งสัตยาธิฐานเอาไว้ว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังยังมันถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ก็จะไม่ลุกจากที่เพราะฉะนั้นพยายามมากระทำเรื่องของมารไปท่านกระทำเรื่องของท่านไปคือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งใจถูกส

รอบตัวเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาเย็นสบายมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้เป็นดวงใสๆคล้ายวันที่ท่านนั่งใต้ต้นว่าเมื่อตอนท่านอายุได้7 ขวบก็เข้าถึงดวงปฐมมรรคนี้

ายทิพย์จากกายทิพย์ก็ถอดเข้าไปถึงกายรูปพรหมจากกายรูปพรหมก็ถอดเข้าไปถึงกายอรูปพรหมจากกายรูปพรหมนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นหลุดเข้าถึงกายธรรมโคตรภูเข้าถึงพระธรรมกายในตัวที่มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกลักษณะสวยงามมากในอริยบทสมาธิทั้งการเน่งอย่างเดียวเรื่อยไปจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันหยุดนิ่งต่อไปในกลางกายธรรมโสดาบันถูกส่วนก็เข้าถึงกายธรรมสกิทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันสวยงามหนักยิ่งขึ้นโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถ้าก็ยังหยุดนิ่งอย่างเดียวถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีเนี่ยคือถอดออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีเข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมเหมือนกันถ้าท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็เข้าถึงกายธรรมพระอรหันต์หน้าตัก20มอสูง20ฟาใสเกินความใสใดๆในโลกหลุดล่อนจากกิเลสอาสวะทั้งปวงเข้าถึงกายธรรมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสว่างสวัยนิ่งอย่างเดียวธรรมธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นกับพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่มันได้ความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปคือใครก็ตามที่หยุดนิ่งอย่างเดียวมีความเพียรเพ่งอยู่คือหยุดนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วก็ถอดออกเป็นชั้นๆความสงสัยต่างๆเกี่ยวกับที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็หลุดล่อนไปเรื่อยๆกิเลสที่ห่มกายต่างๆก็หลุดล่อนไปตามลำดับเป็นชั้นๆถึงกายธรรมอรหัตผลที่กิเลสครอบงำไม่ได้กิเลสอาสวะทั้งหลายใจท่านก็บริสุทธิ์สว่างสวยความมืดก็หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขจัดความมืดทำให้อากาศสว่างฉะนั้นท่านก็สว่างสวยให้รู้ทุกคนได้ดำเนินจิตตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานัญยังพลังอรหันตานัญจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุ

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตร

พระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานจะส่งตรงภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญนะคะจากหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้เสาร์ที่13มิถุนายน2569แป๊บเดียวครึ่งปี
0: แล้ว
1: น
0: ะ
1: ค่ะแล้วก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีกันไปเยอะๆนะคะเช้านี้อยู่กับคุณสายใจวลีและดิฉันกนกวรรณชันกีฬาค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เวลา 10:32 นแล้วนะคะเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยตามเวลาในประเทศไทยช่วงเวลาที่เราจะได้สั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันนะคะตลอดพิธีกรรมที่เราได้ทำตามหลักวิชาแบบง่ายๆเลยค่ะรักษาใจของเราให้ผ่องใสไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาได้ดีแล้วอาราธนาคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นได้ช่วยคุ้มบุญให้กับเราปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยพิบัติต่างๆทุกประการเนี่ยให้มันลายหายออกไปจากชีวิตของนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะสำคัญที่สุดก็คือรักษาใจเนาะให้ใจเราเป็นปกติที่ไม่ซัดสายไปไหนมาไหนนะคะเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะแล้วก็มาพากันสร้างบุญสร้างบารมีแบบทุกๆวันที่เรามาเจอกันนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปร่วมกันในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานวันนี้มีเรื่องราวนะคะการสร้างบารมีในการก่อนในสมัยพุทธกาลมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวนะคะของยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่มค่ะเหมือนเรื่องเป็นเรื่องของอุบาสกผู้มีบุญท่านหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าจิตตะคฤหบดีค่ะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนเนี่ยนะคะท่านจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีพวกพ้องบริวารมากมายนะคะที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าภพชาติในอดีตเนี่ยค่ะท่านเกิดเป็นพรานป่าในยุคสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าค่ะวันหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักค่ะแต่ในพรานป่าเนี่ยก็ยังถือหอกและธนูเข้าป่าเพื่อออกล่าเนื้อตามปกตินะคะขณะนั้นเนี่ยเห็นภิกษุรูปหนึ่งค่ะนั่งขัดสมาธิคู่บัลลังก์อยู่บนเงื้อมหินดาดเอาผ้าจีวรคลุมศีรษะไว้โดยไม่ไหวติงค
0: ่ะพรานเกิดศรัทธาเลื่อมใสว่าแม้ฝนจะตกพระคุณเจ้าก็ยังนั่งบำเพ็ญสมณธรรมไม่ยอมเลิกและปรารถนาจะทำบุญกับพระเถระจึงได้รีบกลับบ้านให้คนในบ้านเนี่ยปิ้งเนื้อที่ได้มาเมื่อวานนี้เมื่อสำรับอาหารพร้อมแล้วนะคะบังเอิญเนี่ยมีภิกษุสองรูปบิณฑบาตมาถึงหน้าบ้านค่ะนายพรานก็ได้น้อมนำพัตตาหารที่ตระเตรียมไว้ถวายพระทั้งสองรูปด้วยความยินดีนิมนต์ให้เข้ามานั่งฉันในบ้านค่ะจากนั้นก็เข้าครัวจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะนำไปถวายพระที่กำลังนั่งสมาธิอยู่กลางป่าระหว่างทางนายพรานเนี่ยก็เลือกเก็บดอกไม้นานาชนิดไปด้วยนะคะครั้นไปถึงแล้วนายพรานก็น้อมถวายอาหารแล้วก็ดอกไม้ให้แด่พระเถระเมื่อพระเถระท่านฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ให้พรในขณะ

0: ที่รับพรพระในพรานนั้นก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าในสถานที่ที่ข้าพเจ้าไปเกิดขอเครื่องบรรณาการ 1,000 ชนิดจงมีแก่ข้าพเจ้าขอฝนดอกไม้5สีจงตกลงมาเพื่อข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้านั้นได้บูชาพระเถระด้วยดอกไม้พร้อมกับบิณฑบาตมีรสอร่อยนี้ด้วยเถิด
1: นะคะเมื่อตั้งจิตอธิษฐานไว้แบบนั้นแล้วพระเถระเห็นว่านายพรานท่านนี้เนี่ยมีอัธยาศัยงามแล้วก็มีบุญค่ะจึงแนะนำวิธีทำสมาธิภาวนาด้วยการบอกอาการ32เป็นอารมณ์นายพรานได้นำคำสอนนะคะของพระเถระเนี่ยกลับไปปฏิบัติที่บ้านค่ะพร้อมทั้งตั้งใจนะคะสั่งสมบุญกุศลตลอดชีวิตและเมื่อลาจากโลกค่ะท่านได้บังเกิดในเทวโลกในสถานที่ที่อุบัติขึ้นนั้นเนี่ยนะคะมีฝนดอกไม้ทิพย์ค่ะตกลงบนพื้นสูงถึงหัวเข่าทั้งตนเองและผู้ที่มียศยิ่งใหญ่กว่าเทวดาองค์อื่นๆด้วยนะคะท่านเวียนว่ายอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลก1พุทธันดรค่ะต่อมาในยุคสมัยนี้นะคะท่านได้มาบังเกิดเป็นในสกุลมหาเศรษฐีค่ะขณะที่ท่านเกิดเนี่ยมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นด้วยนะคะคือมีฝนดอกไม้5สีค่ะตกลงมาทั่วทั้งเมืองสูงถึงหัวเข่าค่ะบิดามารดาเห็นว่าทั่วเมืองวิจิตรไปด้วยดอกไม้5สีเพราะอนุภาพของบุตรชายแท้ๆจึงขนานนามลูกชายว่าจิตตกุมารพร้อมกันนั้นเนี่ยนะคะก็มีเศรษฐีจากตระกูลอื่นๆค่ะนำของที่ระลึกมามอบให้เป็นบรรณาธิการถึง 1,000 ชนิดด้วยกันค่ะนะเป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้เลย
0: อธิษฐานไว
1: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะจิตตกุมารนะคะได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเลยค่ะจนเติบใหญ่ต่อมาเมื่อบิดามารดาได้ล่วงลับนะคะท่านก็ได้สืบทอดตำแหน่งเศรษฐีจากบิดาค่ะสมัยนั้นพระเถระชื่อว่ามหานามะค่ะได้จาริกออกเผยแผ่พุทธธรรมไปถึงนครมัชชิกาสันดะเมื่อจิตตคฤหบดีเห็นพระเถระก็เลื่อมใสในอิริยาบถจึงนิมนต์มาฉันภัตตาหารที่คฤหาสน์นะคะอีกทั้งยังสร้างวัดชื่อว่าอัมพาตการามถวายแด่พระภิกษุพระเถระเห็นอุปนิสัยของจิตตคฤหบดีว่าเป็นผู้ที่มีบุญลงมาเกิดจึงแสดงธรรมค่ะเมื่อสิ้นสุดการแสดงพระธรรมเทศนาท่านจิตตคฤหเศรษฐีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีค่ะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะท่านก็ได้ชักชวนบริษัท 2,000 คนค่ะออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะคะว่าในทุกคนทุกแห่งทุกที่นะคะเหล่าเทวดาค่ะพากันตั้งเครื่องบรรณาการเอาไว้รอคอยนะคะทำให้การเดินทางของท่านเนี่ยสะดวกสบายในขณะที่จิตตคฤหบดีเนี่ยนะคะเข้าไปถวายบังคมพระบรมศาสดาค่ะฝนดอกไม้5สีได้ตกลงมาจากอากาศท่วมถึงหัวเข่ามีกลิ่นหอมของดอกไม้เนี่ยนะคะฟุ้งกระจายผู้ที่มาเข้าเฝ้าต่างเบิกบานใจค่ะพร้อมๆกับการได้ดื่มด่ำธรรมรสอันยอดเยี่ยมจากพระบรมศาสดาแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมกันเป็นจำนวนมากค่ะแม้จิตตคฤหบดีถวายทานแค่พระทศพลนานถึงครึ่งเดือนไทยธรรมต่างๆที่นำมาจากบ้านก็ยังไม่หมดค่ะเพราะมีชาวเมืองเนี่ยนำบรรณาการมามอบให้ไม่เคยขาดเลยเทวดาก็มาร่วมอนุโมทนาด้วยการเนรมิตเวียนเปล่าเนี่ยนะคะให้เต็มไปด้วยรัตนชาติทั้ง7ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแม้จะทำความดีก็มีผู้ที่มาร่วมบุญเนี่ยไม่ขาดสายเลยนะไม่เหงาเลยอ่ะ
0: ใช่คุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าจะเห็นได้ว่าความมหัศจรรย์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นมานี้นะคะเป็นเพราะอนุภาพของบุญทั้งสิ้นเลยดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ดูเป็นแบบอย่างของท่านจิตตคฤหบดีนะคะสั่งสมบุญจนเป็นนิสัยเหมือนกับคุณผู้ชมทั่วโลก
1: ใน
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์อย่างนี้แหละค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วเนี่ยนะคะที่จะได้ไปร่วมกันสั่งสมบุญในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานดังนั้นเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์

เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านธรรมบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือ

ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

0: ราบ
1: เหรียญท่านหรบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
2: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทถังสมา

0: ิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ

0: เมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสี

0: กรา
1: เรียนเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบนะครับเรียนท่านธรบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกมลรัตน์ใต้ธงชัย

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและ

0: เรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระตาหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: นี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานนะคะผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านปลื้มปิตินะคะแล้วก็น้อมนำใจส่งมายังศูนย์กลางพิธีณขณะนี้เลยนะคะแล้วก็ถวายภัตตาหารไปพร้อมๆกันกับสาธุชนที่กำลังร่วมกันถวายภัตตาหารในขณะนี้เลยค่ะและในวันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยเมนูในวันนี้นะคะมีต้มยำทะเลน้ำข้นค่ะไข่ยัดไส้ทรงเครื่องเมี่ยงปลาซาบะย่างน้ำจิ้มแซ่บผัดกะปิหมู3ชั้นน้ำพริกกุ้งเสียบกับผักสดค่ะ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีเมนูต้มซุปมันฝรั่งพะแนงเต้าหู้อ่อนผัดพริกแกงใต้ผักบุ้งไทยขาเห็ดเจไก่จ้อเจทอดขนมหวานในวันนี้เป็นบัวลอยค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ภัตตาหารหลากหลายนะคะเหมาะแก่สมณะบริโภคนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านเลยเนาะจันถึงเสา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาถวายด้วยตัวเองยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลย
1: ของเราเอง
0: ใช่ค่ะแหละแต่ว่าท่านใดมีภัตตาหารเลิศรสนะรสมือดีเลิศรสหรือว่าเอ้ยร้านนี้อร่อยหรือว่ารสชาติดีอยากนำมาถวายพระเรียนเชิญได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ0971696455 0944916

0: 19916ค่ะส่วนอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเราสามารถร่วมบุญผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะเลขที่บัญชี1521202087นะคะแล้วก็อีก2ช่องทางนั่นก็คือที่ donate.dkcmain.org กับที่ LINE official นะคะ
1: ค่ะ@ธรรมกายาน
0: ั่นเองค่ะ
1: นะคะสะดวกช่องทางไหนเรียนเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะขณะที่เราทำการถ่ายทอดสดอยู่นี้ค่ะตลอดทั้งรายการเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความเข้ามาเยอะๆเลยนะคะมาร่วมกันเป็นถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นการไปทำบุญที่ไหนอย่างไรส
0: ่
1: งฝากทุกท่านใช่ค่ะเราจะได้สาธุดังๆไปทั่วโลกเลย หรือว่าวันนี้ตั้งใจจะสั่งสมบุญหรือว่ารักษาศีล5รักษาศีล8อย่างเงี้ยยินดีมากๆนะคะหรือทักทายเพื่อนที่ชักชวนกันสั่งสมบุญอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถส่งข้อความมาได้ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็ทาง
0: YouTube
1: GBNUS Live ได้เลยนะคะเราก็จะนำข้อความดีๆเหล่านี้มาอ่านให้คุณผู้ชมได้รับฟังรับทราบกันด้วยนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ YouTube กันสักนิดนึงค่ะ
0: เอาเลย
1: GBNUS Live นะคะสวัสดีคุณแซนดี้5916นะคะส่งภาพพนมมือไหว้เข้ามาสาธุสาธุถึง3ครั้งรวมถึงสวัสดีคุณเพ็ญศรีภูมิรัตน์ประพินนะคะก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญด้วยนะแล้วก็บอกว่าสัมมาอรหังสติสบายสม่ำเสมอเร่งสร้างบารมีเวลาในชีวิตมีน้อยค่ะ
0: นี่ค่ะก็ต้องใช้ให้คุ้มค่านะคะมาทาง Facebook บ้างนะคะค
1: ุ
0: ณประสิทธิ์ศักดิ์ค่ะก็ส่งอีโมจิสาธุสาธุมานะคะคุณปริญญาสาธุอนุโมทนาบุญครับนะคะคุณรักษินาค่ะสาธุค่ะคุณอนงนาถนะคะสาธุค่ะคุณโชควานะคะกราบอนุโมทนาบุญกับทั้งหลวงพ่อทั้งสองค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณพิมพ์พิไลสาธุอนุโมทนาบุญค่ะคุณปราณีนะคะอนุโมทนาบุญสาธุสาธุค่ะคุณพรสุขนะคะส่งมาสาธุสาธุค่ะคุณขวัญชุยาค่ะกราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุค่ะคุณสุพรรณสานะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเมนูสวรรค์วันนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุคุณหลังวิทยาพรวิทยากรค่ะน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะและท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะสาธุสาธุค่ะอุ๊ยวันนี้ Facebook เยอะ
1: เยอะใช่ไหม
0: ค
1: ุ
0: ณพรสุขนะคะขออนุญาตทักทายเป็นชื่อก่อนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะสาธุกันคุณคมสิริค่ะคุณเอ็กโคเบสนะคะคุณประภาสิรินะคะมาเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยเข้ามานะคะเจ๊ต้อยพิมพ์มาเยอะเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะต่ออีกสักนิดนึงทาง YouTube นะคะ GBNUS Live นะคะทักทายคุณแพนนี่โรส7882ก็กราบสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็ฟ้าใหม่ใจใสใสนะคะแล้วก็คุณต้น PTPY 9571ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์กราบสาธุนะคะรวมถึงสวัสดีคุณนพวรรณ56ด้วยค่ะบอกว่าน้อมกราบพระคุณเจ้าและสามเณรทุกๆรูปค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทั่วโลกในทุกๆบุญด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วค่ะขณะที่คณะสงฆ์ฉันภัตตาหารอยู่นี้นะคะเช่นเคยทางรายการมีเรื่องราวดีๆทำมาเพื่อประชาชนนะคะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันใจให้เราอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: เชิญค่ะ

มีธรรมภาษิตที่ปรากฏในมหาสวราชชาดกความว่าคนที่เป็นเพื่อนของเพื่อนได้จนตลอดชีวิตทั้งในยามสุขและยามทุกข์ถึงเพื่อจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่ทอดทิ้งกันผู้นึกถึงคุณธรรมของคนดีอยู่เสมอคนนั้นแหละจัดว่าเป็นคนดีที่แท้จริงการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้

ำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมิตรสหายและพวกพ้องบริวารมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ชีวิตการงานของเรามีความราบรื่นและสามารถสร้างความดีได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเราจึงควรผูกมิตรเอาไว้กับทุกๆคนให้มีความรู้สึกว่าเมื่อหันไปรอบทิศก็มีแต่มิตรรอบตัวมิตรแท้จึงมีความสำคัญต่อชีวิตมากทีเดียวนะจ๊ะเมื่อมีมิตรแล้วก็ให้ผูกมิตรเอาไว้ให้ดีจะได้ด่วนทำลายมิตรภาพของกันและกันต้องรู้จักถนอมน้ำใจกันรักษาสัมพันธไมตรีไว้อย่าให้เสื่อมคลายแม้บางครั้งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ให้ปรับเข้าหากันรู้จักประนีประนอมอลุ่มอล่วยจะได้ถือสาหาความและเรื่องอื่นเป็นเรื่องเล็กแต่มิตรภาพเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าเหมือนธรรมภาสิทธิ์ที่ว่าด้วยเรื่องมิตรธรรมดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นและที่ลูกๆทุกคนจะได้รับฟังจากเรื่องเตมิยะชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนี้นะจ๊ะเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้เล่าถึงว่าเมื่อพระเตมิยะราชกุมารเป็นอิสระจากราชมณฑลแล้วก็ทดลองพละกำลังของพระองค์ว่ายังมีพละกำลังเรี่ยวแรงอยู่หรือไม่ครั้นทดลองดูก็รู้ว่าพระองค์มีพละกำลังมากยิ่งกว่าช้างสารซิอีกจึงได้เสด็จดำเนินไปหาสุนันทสารถีซึ่งกำลังขมักขม้นกับการขุดหลุมประพานการสนทนาปราศัยกันแล้วสารถีก็ยังจำพระโอรสไม่ได้พระโอรสจึงตรัสว่าท่านจะขุดหลุมไปทำไมเรายืนอยู่นี่แล้วท่านจะประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรเพราะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่พึงหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรถือว่าเป็นคนเลวทรามเพราะราชาเป็นเหมือนต้นไม้เราเป็นเหมือนกิ่งไม้ตัวท่านเป็นเหมือนคนอาศัยร่มเงาถ้าท่านฝังเราเสียในป่าท่านก็ได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคนโบราณไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาไม่ได้ใช้วัวหรือควายตัวใดเทียมเกวียนหรือใช้ไถนาปลูกข้าวแม้การเวลาผ่านไปวัวหรือควายตัวนั้นจะแก่เท่าจนใช้งานต่อไปไม่ได้เขาก็จะไม่ฆ่าไม่ขายแต่จะเลี้ยงดูต่อไปจนกว่ามันจะตายไปเองเพราะถือว่ามันมีคุณที่ได้ทำงานเลี้ยงเรามาเมื่อมันแก่แล้วเราก็ควรจะเลี้ยงมันตอบแทนบ้างโดยถือว่าผู้ประทุษร้ายต่อผู้มีคุณเป็นคนอกตัญญูเป็นคนที่บัณฑิตติเตียนและชีวิตของเขาก็จะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากพระโพธิสัตว์ได้ทรงนำต้นไม้ที่เขาได้อาศัยร่มเงามาตรัสเปรียบเทียบว่าแม้ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาคนเขายังไม่หักรานกิ่งขอพระองค์เป็นผู้ที่มีพระคุณจะไม่ควรที่จะประทุษร้ายไปสารถีได้ตระหนักถึงคุณธรรมที่ควรปฏิบัติตามว่าถ้าหากข้าพระองค์เสียก็เท่ากับว่าข้าผู้ที่มีพระคุณเป็นการกระทําที่ไม่ถูกหลักธรรมแม้พระโพธิสัตว์จะตรัสถึงเพียงนี้แต่สารถีก็ยังไม่อาจขัดพระบัญชาได้อยู่ดีพระองค์ยังทรงดำริว่าเราจะต้องทำให้สารถีเชื่อถือเราให้ได้จึงได้ประกาศถึงพระบารมีที่ได้บำเพ็ญมาทำป่านั้นให้บรรลือลือลั่นในเสียงสาธุการของเทวดาจากนั้นจึงได้ตรัสพระคาถาบูชาคุณของมิตรถึง10คาถามีใจความว่าบุคคลใดมิได้ประทุษร้าย

ทั้งเป็นที่อาศัยเลี้ยงชีพของชนเป็นอันมากบุคคลนั้นไปจากบ้านเรือนของตนไปในที่ไหนๆย่อมมีอาหารมากมายบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นไปสู่ชนบทนิคมหรือราชธานีใดย่อมได้รับการบูชาจากมหาชนในสถานที่เหล่านั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรพวกโจรย่อมไม่ทำร้ายบุคคลผู้นั้นแม้กษัตริย์ก็เบียดเบียนเขาไม่ได้เขาย่อมล่วงพ้นภัยจากหมู่อมิตรทั้งปวงเสียได้บุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรไม่ได้โกรธเคืองต่อใครๆเขาย่อมมีไมตรีจิตกลับมาสู่เรือนเป็นผู้สูงสุดในหมู่ญาติเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนเขาย่อมได้รับความยินดีปรีดาในที่ประชุมนั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรมาเขาสักการะคนเหล่าอื่นก็ย่อมได้รับการสักการะตอบเมื่อเคารพคนเหล่าอื่นก็ย่อมได้รับการเคารพตอบก็ย่อมได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในที่นั้นนั้นบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นบูชาผู้อื่นก็ย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นก็ย่อมได้รับการไหว้ตอบเขาย่อมได้รับเกียรติยศเป็นอันมากบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดังกองเพลิงย่อมไปรอดดุจเทวดาผู้มีสิริประจำตัวอยู่ฉะนั้นบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรขอทั้งหลายของบุคคลผู้นั้นย่อมตกลูกบ่อยท่านจะพูดที่วานในนาย่อมงอกงามเขาย่อมได้บริโภคผลิตผลของพืชพันธุ์ที่ได้หว่านเอาไว้อย่างแน่นอนบุคคลผู้ใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรบุคคลผู้นั้นแม้ตกเขวตกภูเขาหรือตกต้นไม้ย่อมได้ที่พึงอาศัยไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรลามิตรย่ำย่ำยีบุคคลผู้นั้นไม่ได้ดุจต้นทรายพุ่มใหญ่ที่มีรากงอกงามซึ่งพายุไม่อาจพัดให้ล้มลงได้ฉะนั้นจากธรรมภาษิตทั้ง10คาถานี้สรุปความได้ว่าบุคคลใดไม่ได้ประทุษร้ายมิตรต่อไปที่ไหนก็ย่อมมีผู้ให้การอุปการะเป็นอย่างดีและจะได้รับการบูชาจากมหาชนจะล่วงพ้นจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมชนก็จะได้รับการยกย่องให้เกียรติได้ยศตำแหน่งบุคคลนั้นจะเป็นที่ประชุมลงแห่งสิริมงคลทั้งปวงเราจะเห็นว่าอานิสงส์การเป็นมิตรแท้นั้นมีคุณอเนกอนันต์และมิตรภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งกว่าจะสร้างให้เกิดขึ้นได้นั้นยากแสนยากต้องใช้เวลายาวนานบุคคลแม้มีมิตรที่ดีเพียงคนเดียวแต่ถ้าหากรักษามิตรภาพนั้นให้ยั่งยืนย่อมได้ที่พึ่งที่อาศัยอันอบอุ่นปลอดภัยตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรเถระกับพระมหาโมคคัลลานเถระซึ่งได้เคยทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมาหลายภพหลายชาติพอมาในภพชาติสุดท้ายพระสารีบุตรเถระเมื่อครั้งได้ฟังอมตธรรมจากพระอัสสชิเถระแล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยได้นำธรรมานั้นมาบอกแก่เพื่อนจนมีดวงตาเห็นธรรมจนในที่สุดทั้งสองท่านจึงได้มาเป็นพระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยมิตรภาพที่ดีซึ่งได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันดังนั้นน่ะให้เราทุกคนรู้จักถนอมมิตรไมตรีต่อกันและกันเอาไว้รักษาไว้ให้ยั่งยืนแน่นแฟ้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและกันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับสุนันทสารถีแม้จะได้ฟังพระโพธิสัตว์แสดงธรรมด้วยคาถาถึง10คาถาก็ยังลังเลอยู่ว่าจะทำตามพระบัญชาดีหรือจะทำ

ตามผู้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าซึ่งตนเองก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจนักว่าเป็นแตงมียะราชกุมารจริงหรือไม่นายสารถีจะทำอย่างไรต่อไปนั้นให้ลูกๆทุกคนมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เมืองดอนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษลูกขอส่งเรื่องราวชีวิตของตนเองและครอบครัวมากราบขอความเมตตาครูผู้ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก่อนแต่งงานท่านเป็นพ่อค้าควายและทำฟาร์มไก่แต่พอแต่งงานแล้วก็เลิกอาชีพเก่ามาทำนาอยู่กับคุณแม่พอลูกคนแรกโตคือตัวลูกโตพอที่จะช่วยงานบ้านและงานนาได้แล้วท่านก็ไปสมัครเป็นช่างฟิตให้กับทหารอเมริกันที่แคมป์สมแสารอำเภอสัตหีบทำอยู่ได้3ปีก็ออกมาเป็นรปภ.ที่บ้านของนายอำเภอและปลัดอำเภอพนมสารคามปัจจุบันนั้นเสียชีวิตด้วยโรคชรารวมอายุได้72ปีคุณแม่เป็นคนอำเภอเดียวกันกับคุณพ่อท่านได้พบกับคุณพ่อมาตอนอายุ19ปีโดยพี่ชายนะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเพียง

ครั้งแรกที่พบกันคุณพ่อก็รักคุณแม่เลยจากนั้นท่านก็ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ในวันไปสู่ขอคุณพ่อกลับไม่ได้ไปเพราะไปอยู่ที่บ้านแฟนสาวอีกคนหนึ่งพิธีมั่นยังมีแต่เจ้าสาวไร้ร่องรอยของเจ้าบ่าวคุณแม่ทั้งเจ็บใจทั้งอับอายแขกเรือที่มาร่วมงานมากแต่คุณแม่ก็ต้องยอมแต่งงานกับคุณพ่อเพราะญาติผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ยังเก็บความเจ็บกระดองใจช้ำใจเอาไว้เมื่อทะเลาะกันทีไรคุณแม่มักจะพูดเหน็บคุณพ่อเรื่องนี้ทีวันนั้นวันมั่นเธอไม่ยอมมาปล่อยฉันทั้งอายเนี่ยพูดเรื่อยๆแต่คุณพ่อก็ยอมขอโทษคุณแม่ทุกครั้งเลยขอโทษกันไปขอโทษกันมาจนมีลูกถึง10คนแล้วก็คลอดลูกง่ายทุกคนเลยปัจจุบันคุณแม่อายุได้70ปีแล้วเจ็บป่วยหลายโรคทั้งโรคหัวใจเบาหวานหัวเข่าเสื่อมและความดันตัวลูกเองเกิดปี2500เป็นลูกสาวคนโตมีน้อง9คนพอจบป.4 อายุได้10ขวบก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงน้องอีกทั้งช่วงนั้นคุณพ่อกลับไปประจำอยู่ที่แคมป์ทหารอเมริกันนานๆจะกลับมาสักครั้งตัวลูกจึงต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านและงานนาพออายุ16ปีลูกก็ป่วยหนักเป็นโรคฝีในท้องนำส่งโรงพยาบาลแทบจะไม่ทันตั้งแต่วินาทีที่หมอผ่าตัดดูดน้องออกจากท้องลูกลูกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย1เดือนผ่านไปหมอบอกว่าหมดปัญญารักษาแล้วคุณพ่อจึงพากลับบ้านญาติๆทุกคนก็ดีใจที่ลูกกลับมาตายที่บ้านจึงช่วยกันต่อลง บ้านหลังสุดท้ายให้ทันทีเลยเตรียมพร้อมไว้ใส่ศพลูกสภาพของลูกในขณะนั้นเหมือนคนตายแล้วจริงๆคือมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อไม่มีเลยเนี่ยแขนขาเล็กนิดเดียวขยับเขยื้อนไม่ได้พูดก็ไม่ได้กลิ่นก็เหม็นนอนกรอกตาไปมาคล้ายถูกผีเข้าแต่ยังนั้นคุณพ่อก็ยังไปตามพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยมีหน้าที่เป็นหมอสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เคยรักษาคุณพ่อให้หายจากไข้มาเรเลียมาแล้วให้ลองมารักษาลูกส่งทางคุณแม่ก็พาหมอ หมอร่างทรงเจ้าพ่อเมืองลาวให้มารักษาลูกจึงเกิดเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าชีวิตของลูกยืนยาวต่อมาได้นั้นเป็นเพราะพระหรือผีกันแน่พออายุได้21ปีก็ได้มีโอกาสเรียนต่อภาคค่ำจนจบชั้นม.5ตอนนั้นจะตายอยู่แล้วมาสอบม.5ได้ร่างกายของลูกขนาดนั้นดีขึ้นมากจนพอจะทำงานได้แล้วลูกจึงได้มาเช่าบ้านอยู่ในเมืองชลบุรีในตัวเมืองชลบุรีพร้อมกับทำงานหลายอย่างทั้งรับจ้างขายข้าวแกงไม่น่าเชื่อเลยนะจากใกล้ๆจะตายเนี่ยและรับส่งเครื่องจักสานพื้นบ้านไปตามห้างต่างๆในกรุงเทพขณะเดียวกันก็เรียนอาชีวะไปด้วยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพร้อมทั้งทยอยรับน้องๆทุกคนอีก9คนรับน้องๆทุกคนมาอยู่ด้วยแล้วส่งให้เรียนต่อทุกคนจะลูกอายุได้35ปีน้องๆทุกคนก็เรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีทำทุกคนแล้วพวกเขาก็ทยอยกันแต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดทุกคนและเพราะการแต่งงานมีครอบครัวของน้องๆทำให้ลูกมีปัญหากับคุณแม่ลูกมีปัญหาคุณแม่เรื่องที่ลูกยังไม่แต่งงานพออายุได้36ปีลูกจะมาถูกรถชนอีกขาข้างซ้ายเกือบหัก

ราะถูกล้อรถทับจนต้องเดินกระเพกกระเพกมาตลอดกระทั่งลูกอายุได้43ปีแล้วขณะนั้นลูกไปค้าขายในตลาดพัทยาเพื่อนแม่ค้าคนหนึ่ง43นี่ยังไม่ได้แต่งงานนะเปิดร้านอาหารริมหาดพัทยาก็ได้นำไปรู้จักกับหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุเท่ากันกับลูกเลยครั้งแรกที่รู้จักกันดูพระเอกนางเอกเจอกันนะมีวัฒนธรรมดีๆมายกมือไหว้พอเจอก็ยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับคำเดียวเท่านั้นแหละแล้วไม่พูดอะไรก็ดีเลย ไม่พูดอะไรอีกเลย ลูกเห็นแล้วก็คิดในใจว่าอีตาคนนี้แปลกอย่างยั่งกับคนบ้า เพราะเขาใส่กางเกงขาสั้นในพระเอกใส่กางเกงขาสั้นมานะเสื้อยืดแขนสั้นสีเทาด้านหลังขาด เป็นรูโวอาจจะได้พิสูจน์รักไงใส่รองเท้าแตะหนวดคราวยาวรุงรังผมยาวยุ่งเหยิงแต่มีจุดเด่นบนใบหน้าของเขาที่ทำให้สะดุดตาลูกคือดวงตาจ้ะดวงตาเขาใสบริสุทธิ์เหมือนเด็กไร้เดียงสาเขาจะไม่พูดอะไรกับใครง่ายๆแม้กับคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้นี่เป็นคนน่าสงสารเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจและต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะไปหาใครนางเอกคิดอย่างนี้นะจ๊ะลูกจึงสนใจอยากจะช่วยเหลือเขากอบกับลูกมีปัญหากับคุณแม่ด้วยเรื่องที่ลูกไม่ยอมสละโสดเสียทีจนอายุมาได้43ปีแล้วอีกทั้งเพื่อนชายที่คบกันมาเป็น10ปีและก็คิดจะแต่งงานด้วยก็สบประมาทลูกฝากมาทางน้องสาวว่าเขาบอกอย่างนี้เขายอมรับในตัวลูกไม่ได้เพราะดูแล้วลูกเหมือนเป็นคนประสาทพูดไม่รู้เรื่องใจดีเกินไปเชื่อคนง่ายต้องไปอยู่คนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้อยคำทีนี้ก็ทำให้ลูกน้อยใจสะเทือนใจมากแล้วฝรั่งคนที่ลูกพบนี้บุคลิกคุณสมบัติตรงสเปคตามที่เพื่อนชายกล่าวไว้ไม่มีผิดลูกจึงตัดสินใจอย่างเร็วเกินไปจะคบกับฝรั่งคนนี้จากนั้นลูกพยายามติดต่อพูดคุยกับเขาจนคุ้นกันแล้วก็พาเขาไปแปลงโฉมใหม่โดยการซื้อชุดใหม่พาไปตัดผมโกนหนวดคบกับเขามาระยะหนึ่งลูกก็บอกเขาว่าเราต้องแต่งงานกันแล้วนะพระเอกถามว่าทำไมล่ะทำไมเราจะต้องแต่งงานกันด้วยล่ะนางเอกก็ตอบว่าก็เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันน่ะมันไม่เหมาะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่น้องๆของฉันพระเอกก็พูดว่าฉันน่ะไม่ใช่คนดีนะมีสองหัวใจบางวันดีบางวันร้ายนางเอกก็บอกว่าคนที่อยู่ใกล้ฉันจะต้องเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามและเธอน่ะเป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์พระเอกยิ้มแล้วก็เอียงอายทำตาหวานหวานแล้วก็พูดว่าอายุเชื้อคุณแน่ใจแล้ว11เมษายน2543เราก็แต่งงานกันชีวิตคู่ของเราไม่เหมือนใครไม่มีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น ตัวเขาเองก็ไม่ไปสูงสิงพบปะพูดคุยกับใครเลย

เลยมีคนมาหาก็จะหลบ สร้างความโงนสนเท่กับทุกคนที่รู้จักและตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบฉันสามีภรรยาเลย เขาเหมือน เขาเหมือนเป็นลูกชายมากกว่า ที่จะเป็นสามีของลูกหลังแต่งงานผ่านไป1 ปีเขาก็เริ่มป่วยเขาก็ออกโรงพยาบาลหลายครั้งเดี๋ยวมันมีเหตุผลแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะรักฝ่ายชายทีเดียวคือระยะหลังๆเนี่ย มีอาการเกิดขึ้นที่ร่างกายของเขาคือคันไปตามตัวจึงพาไปตรวจเลือดปรากฏว่าเขาเป็นโรค HIV เป็นมาแล้ว4 ปีโลกตกใจมากแต่ก็ตั้งสติส่วนกับพระเอกทำไงวิ่งออกจากโรงพยาบาลไปเลยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่รถพอรู้ว่าตัวเป็นโรคอย่างนี้ลำพึงว่าเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วอยากจะหนีไปไกลๆลูกบอกเขาว่าไม่ต้องหนีไปไหนยังเหลือฉันอยู่หนีไปทุกข์อีกทำไมฉันจะเป็นเพื่อนคอยดูแลเธอเองเขาได้ยินนั้นเขาก็ตื่นตันใจแล้วก็เอาขอบคุณเธอผู้แสนดีแล้วก็ลูกก็พาไปตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจลูกเองก็ตรวจเช่นกันแต่ไม่มีปัญหาใดๆส่วนเขาเป็น HIV อย่างแน่นอนต่อมาลูกมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวของลูกที่ประเทศอังกฤษจึงได้ไปเยี่ยมแม่ของสามีเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเข้าปีที่3ที่มาอยู่อังกฤษอาการเขาก็เริ่มหนักต้องเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็จากไปเมื่ออายุได้49 ปีหลังงานศพผ่านไปแม่ของสามีก็เอาแต่ร้องไห้ทำทีว่าจะไม่พอใจในตัวลูกเพราะแม่สามีคิดว่าลูกต้องมีเชื้อ HIV ทำให้ลูกชายของเธอติดเชื้อไปด้วยแม้จะอธิบายอย่างไรแม่สามีก็ไม่เชื่อในสุดพี่น้องและเพื่อนๆของสามีก็พาลูกไปตรวจเลือดซึ่งผลการตรวจก็พบว่าลูกปราศจากเชื้อ HIV แม่สามีจึงเข้าใจเราจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาลูกนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนชาวไทยคนหนึ่งที่เคยไปทำบุญที่วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์แล้วก็ได้ชวนสร้างพระพร้อมกับให้ที่อยู่ของวัดเอาไว้ลูกยังโทรไปที่วัดแล้วก็ได้สร้างพระและติดดาวทำดวงแรกของเมืองดอนคอสเซอร์โดยมีพระอาจารย์มารับใจสร้างพระและมอบจานดาวทำให้ถึงที่บ้านหลังจากมีดาวทำแล้วลูกก็พาแม่สามีมาดูพร้อมกับแปลให้ท่านฟังใบหน้าแม่สามีดูสดใสขึ้นอารมณ์ขุ่นมัวก็ลดน้อยลงถัดจากนั้นมาประมาณสัปดาห์กว่าๆลูกมาที่วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์และถวายปัจจัย100,000 บาทร่วมสร้างเสาแก้พันปีมหารัตนวิหารคตจารึกชื่อสามีและแม่สามีทันทีทุกวันนี้ลูกชวนคนให้มาสร้างพระและติดดาวธรรมกันน้องสาวที่สวิตเซอร์แลนด์เธอก็สนใจจะติดดาวธรรมเช่นกันคุณแม่และญาติญาติที่เมืองไทยลูกก็สั่งให้เขาติดให้แล้วมากกว่า5 ดวงส่วนแนงเกลียกชนให้เพื่อนติดดาวธรรมและจูนสัญญาณช่องDMCไปแล้วไม่น้อยกว่า5 ครอบครัวและกำลังลุยทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมอย่างเต็มที่เราอยากให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอย่างที่ลูกได้รู้แล้วจากช่องDMCคำถามช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะคุณพ่อมีกรรมใดจึงต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อคุณพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคุณแม่มีกรรมใดจึงต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีฝ่ายชายคือคุณพ่อบุญใดคุณแม่จึงคลอดลูกได้ง่ายทุกคนกรรมเก่าท่านเป็นอย่างไรจึงชอบทะเลาะกับทุกคนที่อยู่รอบข้างทำอย่างไรท่านยังจะยอมสร้างบุญบ้างก่อนตายเหตุใดลูกจึงต้องมาทำงานหนักช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยและแม้เพิ่งหายจากป่วยหนักร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ยังต้องมาทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนจบกันทุกคน
บุพกรรมใดลูกจึงต้องมา

0: เจ็บป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินแล้วก็พูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีครั้นหายป่วยก็มาถูกรถชนหลายครั้งบุญใดจึงรอดมาได้ทำไมสามีของลูกจึงไม่เป็นคนไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดและธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยและเป็นคนที่เปิดช่อง DMC ทางอินเทอร์เน็ตให้ลูกดูก่อนที่จะคิดมาติดดาวทำเสียอีกทำไมสามีจึงได้รับเชื้อ HIV และกำลังเขาจึงมาตายด้วยโรคนี้สามีตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างพระและบุญเสาแก้วพันปีอยู่ที่ไปให้หรือไม่อย่างไรลูกและสามีมีบุพการมาร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาแต่งงานและอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาตัวลูกสามีและแม่สามีมีบุพการมาร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงมีใบหน้าที่คล้ายกันทั้งๆที่เป็นคนละเชื้อชาติทั้งยังได้มาอยู่ด้วยกันด้วยทำไมน้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแต่พอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่ก็มักจะมีปัญหาทางครอบครัวเกือบทุกคนและคนไหนบ้างที่มีสายบุญมากับหมู่คณะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และถูกตัวจริงตัวลูกสามีและแม่สามีสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตูเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะคุณพ่อต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อเพราะคุณพ่อรักคุณแม่มากแล้วก็ไม่อยากให้คุณแม่หงุดหงิดเป็นเรื่องปัจจุบันนะเป็นหลักแล้วก็ได้เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้มาตลอดเพราะความรักก็ยอมคุณแม่คุณแม่จะว่ายังไงก็เยียดทั้งนั้นคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแล้วทำบุญบ้างตามประเพณีท่านก็จะมีความเป็นอยู่ที่ยังไม่ค่อยจะดีนักนะจ๊ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านดีขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากบอกมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้ให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าคุณแม่ต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีคุณพ่อหรือฝ่ายชายในงานน้ำมั่นเพราะแน่ดีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้แต่ชาตินั้นคุณแม่เนี่ยชอบงอนเวลางอนกันทีไรแล้วก็จะชอบพูดว่าเดี๋ยวจะถอนมั่นเอาคำพูดนี้มาขู่พ่อเสมอพ่อในชาตินั้นก็โมโหแล้วไปยังนมอยู่นี่จึงพูดว่าถอนก็ได้แต่เอาไว้ชาติหน้าพูดกันไปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจนคำพูดนี้ถูกเซตโปรแกรมเข้าไปในกลางกายเป็นผังติดตัวมาชาตินี้คือชาตินั้นพูดว่าถอนก็ได้แต่ว่าชาติหน้าแต่พอมาชาตินี้ไม่ได้ถอนมั่นแต่ว่าแค่ไม่ได้มาในงานพิธีมั่นเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติคุณแม่คลอดลูกได้ง่ายทุกคนเพราะบุญที่ได้ทำการสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะคุณแม่ท่านชอบทะเลาะกับทุกคนรอบข้างเพราะท่านสั่งสมโทสะจริตเอาไว้ทั้งที่เป็นคนที่มีพื้นฐานใจดีมากแต่ว่าก็เป็นคนชอบขี้หงุดหงิดไม่ได้มีบุพกรรมอะไรกันมาจ้ะลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนที่จะอธิบายเรื่องบุญบาปให้ท่านฟังบ่อยๆก็จะทำให้ท่านค่อยๆดีขึ้นจ้ะลูกต้องมาทำงานหนักต้องมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆ

ี่ยอายุยังน้อยและแม้เพิ่งหายป่วยหนักร่างกายยังไม่ค่อยจะแข็งแรงดีก็ยังต้องทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนหมดจนจบหมดทุกคนเพราะก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นตัวลูกเองเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคนเราเนี่ยจะรวยได้นั้นมันต้องหนึ่งสมองสองมือต้องทำงานหนักและขยันเท่านั้นจึงจะรวยและก็คิดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ทำทานนะจ๊ะนี่ชาตินี้จึงต้องมาทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะไม่ได้ทำทานเนี่ยพระตนีส่วนการดูแลน้องๆจนจบการศึกษาก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของลูกในปัจจุบันนี้จ้ะซึ่งก็ทำให้ตัวลูกพบชาติต่อไปก็จะมีคนคอยดูแลลูกจะป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีเพราะชาติในอดีตลูกเป็นชาวไร่ได้มีพวกสัตว์ต่างๆในป่าเข้ามาในไร่เพื่อทำลายพืชผลบ้างหรือมาทำลายสัตว์บ้างทำลายคนในไร่บ้างลูกจึงทำกับดักเอาไว้แล้วก็จับมันได้เช่นพวกสุนัขป่าลูกได้นำมันมาขังไว้ในกรงให้มันอดอาหารบ้างบางทีก็ใช้ลูกศรยิงบ้างก้อนหินขว้างบ้างวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะให้ลูกเจ็บป่วยปางตายเป็นโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีหายป่วยแล้วถูกรถชนอีกหลายครั้งแต่รอดได้เพราะในชาตินั้นเมื่อจับสัตว์มาได้แล้วก็จะทำร้ายมันเพื่อจะให้มันเข็ดแล้วก็ไล่มันไปไม่ได้ทำให้มันถึงตายวิบากกรรมนี้จริงมาถูกประสบเหตุถูกรถชนหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะไม่ได้ทำร้ายสัตว์ถึงตายสามีลูกไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดธรรมทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยแล้วเป็นคนเปิดช่อง DMC ให้ลูกได้ดูก่อนที่จะคิดมาติดจานธรรมอีกนั้นเพราะในอดีตสามีลูกเคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มีกรรมดื่มสุรานำมาส่งผลจึงทำให้คล้ายๆกับคนติ้งต้องดังกล่าวจ้ะสามีได้รับเชื้อ HIV แล้วต้องตายด้วยโรคนี้เพราะการปัจจุบันที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV จึงติดเชื้อนี้มารวมกับกรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายหรือขายให้เขาเอาไปฆ่าหรือล่าเพราะเป็นเกมกีฬามารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษด้วยบุญที่ลูกทำอุทิศไปให้จ้าลูกและสามีต้องมาอยู่ร่วมกันแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมากกว่าการเป็นสามีภรรยากันกอบกับปัจจุบันนี้เขารู้ตัวว่าเขามีเชื้อ HIVเขาจะมีความรักลูกมากไม่อยากให้เชื้อนี้เนี่ยไปติดตัวลูกก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกฉันสามีภรรยากันจ้าลูกไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งที่บุคลิกและอุปนิสัยของเขาไม่เหมือนใครเพราะลูกเคยสร้างบุญร่วมกันกับเขามาในพระพุทธศาสนาเคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงทิ้งกันไม่ลงเลยแต่ชาตินั้นลูกมักจะเอ็นดูโดยให้เงินเขาไปดื่มเหล้าสังสรรค์ในฐานะที่ในชาตินั้นเขาเป็นน้องชายวิบากกรรมนี้จึงต้องมาเลี้ยงดูอดีตน้องชายซึ่งเป็นสามีปัจจุบันตัวลูกสามีและแม่สามีมีใบหน้าคล้ายกันแม้คนละเชื้อชาติแล้วต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาโดยตัวลูกจะเป็นคนชวนทั้งสองคนสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ทั้งสองคนนั้นก็ทำบุญไปงั้นๆแบบไม่ขัดใจลูกแล้วก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้พลัดไปเกิดนอกบุญญเขต
ได้บุญดังกล่าวที่ได้สร้างร่วมกันมา

ดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันอีกในชาตินี้น้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนพอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่มักจะมีปัญหาครอบครัวกันเกือบทุกคนเพราะแต่ละคนก็ทำทานดีมาในระดับหนึ่งแต่การรักษาศีลข้อที่3เนี่ยบางทีก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างจึงทำให้มีคู่ที่มีศีลศรัทธาทิฏฐิที่ไม่เสมอกันจ้ะลูกสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับพี่น้องได้ทุกๆคนล่ะจ้ะเพราะทุกคนมีสายบุญกับหมู่คณะมามากบ้างน้อยบ้างจ้ะโดยให้ตัวลูกเริ่มชวนน้องสาวทุกๆคนก่อนจ้ะเริ่มชวนน้องสาวก่อนแล้วถึงค่อยไปถึงน้องชายลูกสามีและแม่สามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามที่ลูกชวนนั่นแหละไม่ขัดใจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรก็ทำไปงั้นๆไม่ได้มีศรัทธาอะไรกับหมู่คณะอะไรมากนักจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

เป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสุดาเดชสกุลชัยและกัลยาณมิตรณรงค์เดชสกุลชัย

0: สา
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคสะ
0: ภิกขุสังคสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: คิลานะเพสัชชานิ
0: คิลานะเพสัชชานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย

0: หลาย
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านได้น้อมนำดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมมาที่ด้านหน้าและน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

จริญพรท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานะบดีทั้งหลายในสมัยที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญยังดำรง ชีวิตอยู่วันหนึ่งมีผู้ไปกราบเรียนถามหลวงปู่ด้วยคำถามที่ลึกซึ้งว่าพระราชากับประธานาธิบดีสั่งสมบุญต่างกันอย่างไรเหตุใดพระราชาจึงทรงมีพระราชอำนาจตลอดพระชนชีพแต่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีกลับมีอำนาจเพียงวาระแล้วก็หมดสิ้นไปพร้อมกับวาระนั้นหลวงปู่ไม่ได้ตอบเองท่านให้สามเณรนั่งสมาธิค้นเข้ากลางไป

0: พิจารณาอุปกรรมของบุคคลเหล่านั้นแล้วพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่าพระราชาในอดีตชาติทรงเป็นผู้ที่สั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดมีทรัพย์มากก็ทำบุญมากมีทรัพย์น้อยก็ทำเต็มกำลังของตนไม่เคยปล่อยให้วันใดผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์บุญจึงส่งผลอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตลอดอายุไขดุจแม่น้ำที่ไหลไม่หยุดหย่อนแต่ผู้ที่เป็นประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีนั้นมิใช่คนไม่มีบุญแต่เป็นผู้ที่ทำบุญตามอารมณ์ไม่ต่อเนื่องนานๆจึงทำสักครั้งหนึ่งแต่เมื่อทำก็ทุ่มเทสุดกำลังบุญจึงส่งผลอย่างยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หมดแรงส่งหมดวาระและหมดอำนาจดุจพลุที่ลุกโชนแล้วก็มอดดับนี่คือความลับแห่งบุญที่ต่อเนื่องที่ทำให้บุคคลหนึ่งยิ่งใหญ่และมั่นคงตลอดชีวิตในขณะที่อีกคนหนึ่งแม้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ได้เพียงชั่วคราวชั่ววาระท่านฐานะบดีทั้งหลายคือผู้ที่สั่งสมบุญทั้งสองแบบพร้อมกันได้สั่งสมบุญเป็นประจำทุกวันไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านพ้นไปและเมื่อถึงวาระอันสำคัญเช่นในวันนี้ทุกท่านก็ทุ่มเทตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังบุญแบบแรกให้ความต่อเนื่องและความมั่นคงบุญแบบที่สองให้พลังและความยิ่งใหญ่เมื่อทั้งสองสิ่งนี้ประมวลรวมกันทุกท่านย่อมเป็นผู้ที่มีบุญหนุนนำอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ไปทุกภพทุกชาติเบื้องหน้าคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพอุปัตถวะอันตรายใดๆใหญ่ได้มาฟ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งแม้ถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

กัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะธามนิโชติ

0: ประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ก็ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะสาธุค่ะ
1: เวลาดีๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้หลุดลอยไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขแล้วก็ความสำเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์ถึงเสาร์10:30 นเป็นต้นไป
0: มีนัดกัน
1: แน่นอนนะคะเราก็จะมาร่วมกันนะคะสร้างบุญสร้างบารมีไปเป็นแบบเป็นทีม
0: เป็นหมู่คณะ
1: ไป
0: คนเดียวมันเหงา
1: เหงาเหงาไ
0: หมเหงาเหงาและหนาวมาก
1: ค่ะเธออะไรกันเนี่ยเหงาและหนาวมากมันไม่ได้นะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางไกล
0: ค่ะ
1: ไม่สะดวกในการมาอยู่คนละประเทศอยู่คนละทวีป
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ปัญหาค่ะ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะติดตามรับชมผ่านทาง YouTube Channel หรือว่าแฟนเพจของ Facebook นะคะสามารถที่จะจิ้มลิงก์เข้าไปได
0: ้
1: นะ
0: ไม่ต้องดาวน์โหลด
1: ใช่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆสะดวกช่องทางไหนติดตามรับชมได้อย่างง่ายดายเลยนะคะเราก็จะได้มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีในทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ล่ะ
0: ค่ะเรามีงานบุญวันอาทิตย์นะคะก็ติดตามที่เว็บไซต์ gbnus.com นั่นแหละนะคะหรือว่ามาที่วัดพระธรรมกายก็เจอกันได้ที่สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆวัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะและคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916รวมทั้งร่วมบุญออนไลน์ได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชีค่ะ152-1-20208-7หรือง่ายที่สุดตอนนี้แคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะรวมถึงอีก1ช่องทางค่ะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ค่ะเป็นระบบอัตโนมัติที่มีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญทุกบุญค่ะทำบุญเสร็จแล้วได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีด้วยนะคะและอีก1ช่องทางของการร่วมบุญนะคะก็คือทาง LINE Official ค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือสามารถสั่งสมบุญได้แล้วนะคะมาเป็นเพื่อนแอด LINE กันได้ LINE ID นะคะ @ ดมกายาค่ะสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่ได้เหมือนเราคุย LINE กับเพื่อนนี่แหละนะคะแต่ LINE Official นะคะ @ ดมกายาเนี่ยจะเป็น LINE ของความเป็นเพื่อนที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสั่งสมบุญได้อย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ยังดูข่าวสารงานบุญต่างๆของวัดพระธรรมกายหรือว่าสถานี GBNBy DMC ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
1: ค่ะก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะข่าวงานบุญใหญ่บูชาข้าวพระหรือว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีบุญอะไรอย่างเมื่อเช้านี้นะคะก็ได้มีโอกาสไปเวียนประทักษิณที่โบสถ์พระไตรปิฎกนะคะก็ในงานบวชรุ่นผู้บริหารเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะ
0: สาธุค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้ามีโอกาสอย่าทอดทิ้งโอกาสในการสั่งสมบุญสำคัญมากๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะคะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วมากเร็วจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ถึงเวลาของบุญใหญ่อีกแล้วกับมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ปีที่23ค่ะตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะณถนนนิพัฒน์อุทิศ3ค่ะใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE OA นะคะตักบาทหาดใหญ่ออฟฟิศนะคะก็ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือว่าถ้าสะดวกตอนนี้เอาโทรศัพท์มาสแกน QR Code ตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดจองโต๊ะตักบาตรด้วยเป็นเจ้าภาพกราบคำถวายกองทุนทอมบุญ
0: เตรียมการล่วงหน้า
1: ได้หมดเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0816161651 0815999040 0907163214ค่ะ
0: ค่ะต่อด้วยบุญใหญ่ๆของชายแมนๆก็มาถึงแล้วด้วยเช่นกันนะคะเรียนเชิญค่ะกับโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะจะทำการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ค่ะชายแมนๆที่สนใจนะคะตั้งใจสมัครบวชนะคะได้ที่ณหมู่บ้านบรรลุธรรมได้เลยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0

0: 081-538-8867หรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตอนนี้เอาไว้ได้เลยค่ะ
1: จ้านะคะ ก็ในครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายใช่ไหม
0: ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1,000 สาอย่างน้อยนะ
1: ค่ะอย่างน้อยอย่างน้อยค่ะขอเชิญผู้บุญทุกท่านนะคะร่วมพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์นะคะคัมภีร์ไบลานค่ะเพื่อร่วมกันรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะให้คงอยู่สืบไปแล้วก็เป็นแสงสว่างแล้วก็เป็นทางมาแห่งปัญญาแก่ชนรุ่นหลังค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ 13:30 นณห้องแก้วสารพัดนึก2ค่ะสามารถร่วมบุญได้ที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกายนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะคะขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆนะคะ0905519265 0819155726และ0855523535ค่ะ
0: ค่ะมาถึงบุญสุดท้ายในวันนี้ที่อยากจะประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะบุญนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มกันมาตั้งแต่ล้านจบแรกค่ะน
1: ี
0: ่นะคะบทสวดนะคะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกเลยค่ะมาร่วมกันสวดธรรมจักรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยย่อสวดที่เราจะพร้อมใจกันชิตังเมนะคะอีกนิดเดียวจะหมื่นล้านจบแล้วนะคะตอนนี้ย่อสวดที่เราจะชิตังเมกันนะคะ 8,495 ล้านจบค่ะในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ซึ่งเป็นวันพระนะคะแล้วก็ฉลองชัยชิตังเมกันณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะร่วมพิธีกรรมออนไลน์ได้ที่ GBN US Live นะคะสวดแล้วได้บุญแน่ๆแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดต้องส่งยอดนะคะส่งยอดมาร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์ forbrightworld.com หรือทางแอปพลิเคชันก็ได
1: ้ค่ะ
0: จาก
1: ดีที่สุดก็คือนำตัวเรามาอยู่ที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์แล้วก็ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะ
0: จุดที่สว่างที่สุด
1: ต้องค่ะแล้วก็จะแช่อิ่มอยู่ในทะเลบุญนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานอย่าลืมเอาบุญกลับไปฝากคนที่บ้านแล้วก็ทบทวนบุญบ่อยๆด้วยนะคะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายจัดพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ร่มกาสาวพัสค่ะพุทธศาสนิกชนพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรต่างมาร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาสในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่16โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับนาคธรรมทายาททั้ง22ท่านโดยนาคธรรมทายาทได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและกล่าวคำขอขมาต่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางจิตใจและตัดความกังวลก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาและอุปสมบทจากนั้นเป็นพิธีตัดปลอยผมโดยผู้ปกครองและคณะญาติมิตรได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่นาคธรรมทายาทพร้อมทั้งกล่าวอนุโมทนาบุญกับกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่นาคธรรมทายาททุกท่านได้สละทางโลกเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อผู้ปกครองและคณะญาติมิตรตัดปลอยผมเสร็จสิ้นแล้วคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำการปลงผมให้แก่นาคธรรมทายาทซึ่งการปลงผมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงแค่การโกนผมตามประเพณีแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิบัติที่มีนัยยะสำคัญทางจิตวิญญาณเพื่อการขัดเกลากิเลสและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสด้วยการสละความยึดติดในรูปลักษณ์ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเสมอภาคเป็นการเตือนสติและลดภาระทางโลกอันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์กายวาจาใจดังนั้นการปลงผมคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยความว่างเปล่าจากสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อใส่สิ่งใหม่ที่มีค่ากว่านั้นคือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ก็เคยตั้งใจมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าจัดสรรเวลาไม่ได้สักทีหนึ่งก็เลยครั้งนี้ก็คิดว่าอายุก็เยอะมากทุกวันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนไม่รู้ก็เลยถือโอกาสตัดสินใจทั้งเรื่องยังมีภารกิจอีกเยอะแยะก็เลยตัดสินใจมาในครั้งนี้ในโครงการบวชของผู้บริหารรุ่นที่16ครับอยากจะได้มีโอกาสพัฒนาในการนั่งสมาธิให้เป็นกิจลักษณะมากขึ้นจากที่ปกติแล้วนั่งมั่งไม่นั่งมั่งอย่างเงี้ยคราวนี้อยากจะจัดระบบชีวิตของตัวเองขึ้นใหม่ว่าเราลองจริงจังบันดูเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีน้อยมากไม่รู้เมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสทำความดีก็ได้ทำเสียทีแล้วเห็นหลวงพ่อท่านก็สอนธรรมะแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจใช้ชีวิตเป็นเดิมพันจึงมาเข้าใจว่าคำว่าชีวิตเป็นเดิมพันที่หลวงพ่อพูดนี่คืออะไรอย่าได้มาเรียนรู้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าพระอาจารย์ที่นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านหลวงพ่อคงจะสอนอะไรใดดีๆให้เราได้เยอะในครั้งนี้นะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติวิธีอะไรที่ถูกต้องความสะอาดความมีระเบียบความมีวินัยอันนี้ชอบมากเลยครับตอนที่บวชครั้งแรกเกิดอายุแค่20

0: หลังจากนั้นอายุ30ก็บวชที่อินเดียเดินทางสี่สังเวยก็ไม่ค่อยได้อะไรนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ท้ายสุดก็ได้นะครับว่าเราจะได้กอบเกี่ยวธรรมะในบรรดาชีวิตของเราเราจะได้นึกถึงบุญได้ตลอดเวลาเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็ตามเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าให้คิดถึงบุญคิดถึงบุญอยู่ตลอดเพราะว่าการบวชครั้งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราว่าเราอายุ70กว่าแล้วนะยังบวชได้คิดว่าครั้งนี้จะทำให้เรานึกถึงบุญได้ดีมากเลย
1: ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมศึกษาธรรมะและฝึกสมาธิกันอย่างต่อเนื่องค่ะวัดพระธรรมกายเท็กซัสได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบและเปี่ยมด้วยพลังแห่งการเรียนรู้โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน9ท่านและผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น17ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Dhamma The Missing Manual of Life หรือธรรมะคู่มือชีวิตที่หายไปซึ่งพระอาจารย์ได้เปิดมุมมองที่ทำให้ทุกคนในห้องได้หยุดคิดว่าธรรมะไม่ใช่บัญชีรายการข้อห้ามที่มีไว้จำกัดเราแต่คือแผนที่ที่มีไว้ปลดปล่อยเราเป็นเส้นทางที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่า 2,500 ปีสำหรับการดำเนินชีวิตให้มีความทุกข์ที่น้อยลงและมีความสุขที่มากขึ้นโดยธรรมะเริ่มต้นจากจุดที่เราอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่การเลือกคบคนการดูแลครอบครัวการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและค่อยๆขยายไปสู่การจัดการจิตใจในช่วงเวลาที่ยากที่สุดของชีวิตซึ่งพระอาจารย์ยังได้ยกอุปมาอันงดงามของพระพุทธเจ้าเรื่องใบไม้กำมือหนึ่งว่าพระองค์ทรงสอนเพียงสิ่งที่จำเป็นต่อการพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีอยู่ในโลกแต่คือทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อหยุดเหยียบกับระเบิดทางอารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านในวันนี้ต่างกล่าวตรงกันว่าคำสอนที่ได้รับเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันในส่วนช่วงนั่งสมาธิก็รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจเป็นอย่างมากโดยหลายท่านสะท้อนความรู้สึกที่น่าประทับใจว่ายิ่งมาคลาสยิ่งมีความสุขขึ้นเรื่อยๆในทุกครั้งที่มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightoworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 ณ วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061

2539หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระสัทธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090551 9265 081-915-5726
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JA

AKKY270869 อุบาสิกาสมจับ LINE ID SRI 0814051902อุบาสิกาสีสุวรรณโทร0615395272อุบาสิกาสีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์5ประการซึ่งเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมะภายในและก็เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยเอ๊ะอะโน่นนี่นั่นหรือบางทีก็ตื่นเต้นเวลาเกิดประสบการณ์ภายในก็จะส่งผลให้ใจของเรานั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งสนิทได้สมบูรณ์ 100%ก็แล้วถ้าเรายังไม่สามารถสลัดความลังเลสงสัยหรือว่าความตื่นเต้นออกไปจากใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมที่เราเกิดประสบการณ์ภายในจะต้องทำอย่างไรถึงจะไม่ตื่นเต้นและไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ครูไม่ใหญ่ได้ให้หลักวิชาในการก้าวข้ามอุปสรรคไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: เมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยบางทีพอสว่างอ้าวสงสัยอีกแล้ว

ไม่ต้องไปสงสัยว่าแสงมันมาจากทางไหนเราเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยให้ทำเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยอย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแต่นั่นมันแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าของทุกเช้าอย่างนั้น

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่บ่อยครั้งนะคะว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันฝึกวางใจให้ถูกวิธีทำซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญมั่นใจแล้วก็จะหายสงสัยและหายตื่นเต้นไปเองดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาในทุกภารกิจของชีวิตนะคะและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนก้าวข้ามนิวรณ์5ไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุสสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพาสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายแต่คล้ายกับตอนที่เราเราจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มปริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้

ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารภัยจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบันอะไรอวรกันบ่อยๆซ้ำๆซักๆแต่ดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนจะเวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างดีอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตา

ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นดวงนี้ไปได้คุณหลวงปู่พระมงคลเทพนิสสจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเรียกดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกนอกจากนี้นะขสินสิบอสุภะสิบอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูกเพราะด้านดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะปูกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนๆกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละจะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนๆกันไปตามลำดับเมื่อใจละหยุดนิ่งแต่ละกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมา

มีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดเข้าหากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการรู้ละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านผ่านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมดกายมนุษย์ละเอียดนั่นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเนี่ยเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งไปอีกประกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยพ้นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆเข้าไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในที่ซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันเลยทีละชั้นเข้าไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัดสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากขอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดหุ่นขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบอยู่บนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิอยู่บนแผ่นชานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะมารู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้ง

วิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ๊ะที่เราจำลองถ่ายทอดออกมาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมก็มาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธรัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะหมายธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดอกบัวตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีการไปถามนั่นว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนๆอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาเบาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเมาเมาโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

รึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลค่ะในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริญญธรรม9ประโยคพร้อมด้วยผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริญญธรรม6ประโยคของสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถาต้อนรับพระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับปริญญาบัตรและพัดยศปริญญธรรม9ประโยคและผู้เข้ารับประกาศนียบัตรและพัดยศปริญญธรรม6ประโยคณอาคารค่ายจองแชมป์วัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายเป็นประธานในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่ร่วมถวายมุทิตาสักการะในครั้งนี้ภายในพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูวิจิตรอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างภพเป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริญญธรรมพร้อมกันนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายคราวาสและอ่านประกาศแต่งตั้งปริญญธรรม9ประโยคขณะที่นายองค์อาจนทธรรมนิธาเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาให้เกียรติอ่านประกาศแต่งตั้งปริญญธรรม6ประโยคเพื่อร่วมถวายมุทิตาสักการะและเชิดชูพระภิกษุสามเณรผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาพระบาลีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกอบพิธีทรงตั้งปริญญธรรม9ประโยคและปริญญธรรม6ประโยคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีครั้งนี้สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายมีพระภิกษุและสามเณรผู้เข้ารับการทรงตั้งปริญญธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น19รูปประกอบด้วยผู้สอบไล่ได้ปริญญธรรม9ประโยคจำนวน8รูปและผู้สอบไล่ได้ปริญญธรรม6ประโยคจำนวน11รูปซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักศาสนศึกษาและเป็นผลแห่งความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จของพระภิกษุและสามเณรในครั้งนี้สะท้อนถึงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีรากฐานจากมโนปนิธานของหลวงพ่อธรรมชโยที่มุ่งสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีพร้อมอุทิศตนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและน้อมนำพระธรรมสู่มวลมนุษยชาติ

ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเห็นคุณค่าและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีอันเป็นรากฐานสำคัญของพระปริยัติธรรมและการสืบทอดพระพุทธศาสนาดังโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยที่ได้ให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษาเล่าเรียนไว้ว่าผู้ที่สอบได้ปริยัติธรรมถือเป็นกำลังสำคัญของคณะสงฆ์เป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่พระพุทธศาสนาและเป็นกำลังหลักในการทำงานพระศาสนาเพื่อความเจริญมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไปในอนาคตค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมค่ะสำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ได้จัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ซึ่งทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่ายโดยในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญทุกท่านต่างตั้งใจน้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่เลื่อมใสกลั่นใจให้ใสหยุดนิ่งภายในเป็นช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมและความปราบปลื้มปิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งศูนย์กลางพิธีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรนฤมลคุ้นส์เป็นประธานกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนโดยมีกัลยาณมิตรสาครอินทิสอนกัลยาณมิตรนงนุชไบลี่กัลยาณมิตรพันธลาสมจันทร์มะวงกัลยาณมิตรจำเรียงขาวเกตและกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือเป็นประธานผ้าป่าส่วนพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรทันตแพทย์ว่องไวโกวิทจินดาชัยและกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นประธานผ้าป่าซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนกยูงหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกนานเท่านานเมื่ออาคารสร้างเสร็จแล้วการประกอบศาสนพิธีต่างๆก็จะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8โดยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbrightworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญ

ผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ค่ะก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญในแต่ละศูนย์ที่ได้จัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090551 9265 081 915 5726
1: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081-405-1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
2: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: ในพุทธกาลสมัยนั้นมีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นและมีผลกรรมต่อผู้เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาต่างกรรมต่างวาระกันการแตกแยกของหมู่สงฆ์อันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่เกิดขึ้นในแคว้นมคธซึ่งนับเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตที่ตามจองเวรต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความร้าวฉานในหมู่สงฆ์ครั้งนั้นได้จบลงโดยง่ายด้วยพระพุทธบารมีและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของพุทธวินัยข้อสามัคคีอีกหลายข้อธรรมแล้วเหตุอันเกิดจากกิเลสของพระเทวทัตครั้งนี้ก็กลายเป็นบทสนทนาของสงฆ์สาวกอยู่เป็นนิด
1: เป็นเรื่องที่น่าอายจริงๆพระเทวทัตเป็นผู้ที่ออกบวชเป็นเพศบรรพชิตแล้วแท้ๆแต่กลับมีกิเลสมีแต่ความมุ่งร้ายอาฆาต
2: เสียดายแท้ๆที่พระธรรมไม่สามารถกลับกล่อมจิตใจเขาได
0: ้เรื่องราวนั้นเกิดแต่จิตมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์สองคนหนึ่งคือพระเทวทัตผู้ริษยาพระพุทธเจ้าสองคือพระเจ้าอาชาตศัตรูราชบุตรผู้โค่นบัลลังก์ทำปิตุฆาตพระบิดาพิมพิสาร
3: ถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ต้องล้มพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เสียก่อน
4: กระผมจะทำอย่างที่ท่านแนะนำเมื่อกระผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการบ้างเช่นกัน
0: การล่วงกรรมมหานรกที่ชาวพุทธรู้โดยทั่วกันนั่นคือครั้งที่พระเทวทัตเถระสั่งนายคชบาลปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหมายกระทำพุทธประหารในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จทรงบาทนำหน้าหมู่สงฆ์
5: รอก่อนเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเจ้าจะได้อารวาสสมใจแน่รอให้เสด็จเข้ามาใกล้อีกนิดเถอะ
0: แผนร้ายครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศาสดาได้แม้พระพุทธอนุชาอานนท์ยอมสละชีวิตออกขวางไว้แต่ด้วยกระแสบารมีของพระทศพลเตเจ้าได้หยุดการเคลื่อนไหวของช้างนั้นไว้ก่อนแล้ว
6: เฮ้ยเบรกเกือบไม่ทันอ่ะใครนะช่างใจร้ายจริงหวังใช้เราเป็นเครื่องมือเวรกรรมแท้ๆเลย
0: บาปอันอเนกอนันตประการใหญ่ที่พระเทวทัตได้กระทำก็คือการกลิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแม้การประสงค์ร้ายครั้งนั้นจะไม่สามารถปลงพระชนองค์พระศาสดาอย่างที่พระเทวทัตได้ตั้งใจก็ตามแต่ก็ทำให้พระบาทของพระองค์ทรงห่อเลือดด้วยสะเก็ดคมหินที่ตกลงมาแตกกระจาย
3: โอ้ยหนักจริงๆกลิ้งไปเลยเจ้าหินเอาให้โดนเลยนะ
0: ผลของมหาบาปครั้งนั้นทำให้เถระผู้เกิดมาจองเวรต่อพระพุทธเจ้าได้ถูกธรณีสูบตกลงไปใต้โลกันนรกซึ่งบัดนี้อาจจะยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในสารรูปชีวิตใดชีวิตหนึ่งอยู่สถานที่ไหนอีกก็เป็นได
3: ้ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดึงเราขึ้นไปทีช่วยด้วย
0: จนเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤห์มาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารแคว้นโกศลเมื่อทรงปรารภความพยายามปลงพระชนของพระเทวทัตขึ้นในวันหนึ่งเหล่าภิกษุทั้งหลายต่างใคร่รู้ไวยะในพระคาถานั้นจึงพากันอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งที่เสวยพระชาติเป็นนกพิราบซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสเล่าโรมกะชาดกขึ้นดังนี้ลึกเข้าไปในชายเขตป่าหิมพานต์นอกเขตปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นที่สปาย

0: ะสงบเย็นควรแก่การบำเพ็ญศีลภาวนาอย่างยิ่งณที่แห่งนี้ยังมีนกพิราบใหญ่ตัวหนึ่งนำบริวารเที่ยวหากินอยู่รอบบรรพตพญานกพิราบมักแวะเวียนมายังที่แห่งหนึ่งริมบรรพตนี้เป็นประจำ
1: มาแล้วที่เก่าเวลาเดิมชอบมาที่นี่จริงๆเลยมาแล้วจิตใจสงบสบายใจ
0: การที่นกพิราบนี้มาที่นี่เป็นประจำเหตุเพราะมีดาบสมีศีลงดงามท่านหนึ่งปลูกอาสมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น
2: มาแล้วหรือเจ้าพิราบน้อยมามาวันนี้เราจะเทศนาธรรมให้เจ้าฟังอย่างเคยการฟังธรรมจะทำให้จิตใจของเจ้าสงบเยือกเย็นเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมสู่พรหมโลก
1: เชิญท่านดาบสเทศนาธรรมเถิดข้าน่ะรอฟังอยู
0: ่ฤดูการผ่านเวียนไปแต่ละปีพญานกพิราบก็ไม่ได้เบื่อหน่ายที่จะมาคอยฟังสิ่งอันเป็นมงคลและสดับรสพระคาถาจากคัมภีร์ที่พระดาบสชรามักแสดงให้ฟัง
1: โอ้วันนี้แสดงธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเนี่ยน่าฟังน่าฟัง
0: จนเมื่อพ้นวสันตฤดูในปีหนึ่งมีชดินอันเป็นนักบวชพเนจรมาจากที่ใดสักแห่งเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้อาสมพระดาบส
3: ที่นี่น่าอยู่จริงๆร่มเย็นดาบสแก่นั่นคงไม่หวงที่เท่าไรนักหรอกเอาล่ะเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แหละ
2: รู้สึกถึงแรงอกุศลยังไงไม่รู้สิที่นี่คงไม่สงบเหมือนเคยอีกแล้ว
0: มินานวันดาบสชราก็ออกจากอาสมทำธุดงควัตจากไปหาความสงบในป่าอื่น
3: ในที่สุดอาสมนี้ก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่ากลับมาขอเอาคืนก็แล้วกันไปแล้วไปเลยนะ
2: เราไปดีกว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกแล้ว
0: ชดินผู้มาใหม่เมื่อได้ครอบครองอาสมเพราะดาบททิ้งไว้ให้ก็ทำความสะอาดกวาดถูและตกแต่งใหม่
3: เอาละต้องตกแต่งใหม่ซะหน่อยเอาให้มันดูดีมีสง่าราศีเหมาะกับคนอย่างเราเจ้าดาบสแก่นั่นไม่มีหัวศิลปะเอาซะเลยราบเรียบน่าเบื่อทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้นับแต่วันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาสมก็คือการไม่มีเสียงแห่งความเมตตาและการสาธยายมนต์ไม่มีการพร่ำสอนธรรมะเหมือนท่านดาบสเคยกระทำ
1: มาแล้วจ้าพี่ราบน้อยเจ้าเก่ามาอีกแล้ววันนี้แปลกๆทำไมไม่มีเสียงธรรมอย่างเคยท่านดาบสไปไหนนะ
3: เฮ้ยหิวไม่มีสมาธิเลยเราหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็งีบดีกว่าสบายกว่ากันเยอะ
0: อาสมที่เคยสงบร่มเย็นก็กลับกลายเป็นสถานที่วุ่นวายเนื่องด้วยมีชาวชนบทแวะเวียนมากระทำคารวะผู้มาอยู่ใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือวันหนึ่งชดินผู้มาอยู่ใหม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์ปีกที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ติดใจ
3: หวานกรอบอร่อยเค็มเค็มมันมันเอ๊นี่มันเนื้ออะไรกัน
4: อร่อยใช่ไหมล่ะท่านนี่คือเนื้อนกพิราบขอรับถ้าท่านชอบผมจะหามาให้ท่านทานอีกรอบอาสมเนี่ยก็เห็นมีอยู่หลายตัวนะหาไม่ยากหรอกครับเยอะแยะ
0: นับแต่วันที่ได้กินเนื้อนกพิราบชดินก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร่ำไป
3: เฮ้ยเจ้านกพวกนี้มาเลยมาเลยบินกันมาเยอะๆเนื้อพวกเจ้านี่มันอร่อยดีนะรอให้ข้าคิดหาวิธีจับพวกเจ้าให้ได้ก่อนเถอะโอ้ยนึกแล้วเปรี้ยวปาก
1: เมื่อไหร่จะแสดงธรรมอีกสักทีล่ะท่านแวะมาฟังหลายทีแล้วนะแน่ว่าแล้วยังมองมาแปลกๆอีกเฮ้ยเสียวสันหลังพี่กน
0: ชดินใจ

0: วางอุบายเอาเมล็ดถั่วคลุกเคล้าเนยไปวางล่อนกไว้ใกล้ๆกับอาสนะที่ตนนั่งภาวนา
1: เจ้าพี่ราบเอ๋ยมากินแล้วมากินแล้วมากินแล้วถั่วหอมหอมอร่อยอร่อยมามะข้าหิวแล้วมากินเร็วๆข้าจะได้กินเจ้าบ้าง
0: ฉดินใจร้ายวางกับดักล่อนกไว้เสร็จแล้วก็แซงนั่งนิ่งถือไม้ท่อนใหญ่รอจังหวะอยู่เมื่อฉดินคิดชั่วกลิ่นหอมของน้ำบวชก็สลายไปพญานกพิราบสัมผัสได้ซึ่งสัญญาณความชั่วร้ายนั้น
2: โอ้อันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราและบริวารแม่แล้วเราสัมผัสได้แห่งจิตที่เป็นกุศลนั้น
0: พญานกพิราบเมื่อรู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่พวกพ้องของตนจึงไม่รอช้ารีบเรียกบริวารให้มาประชุมแจ้งถึงรหัสอันตรายนั้น
2: พวกท่านจงฟังเราเถิดอาสมนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเราหนีไปเถอะไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่อื่นที่แห่งเนี้ยจะมีอันตรายขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
0: เมื่อฝูงนกจากไปจนหมดฉดินผู้ติดใจรสชาตินกพิราบก็ไม่อาจแซงอยู่นิ่งเฉยได
1: ้ไอ้นกพวกนี้หายหัวไปไหนกันหมดโอ้ยหิวเว้ยหิวหิวสุดๆอยากกินเนื้อนกพิราบเจ้านกพิราบเอ๋ยมาเร็วๆเถิดมามามากินถั่วเร็วๆไม่ใช่ถั่วธรรมดานะนี่เป็นถั่วอบเนยซะด้วยมาเร็วมาเร็วมากินกันเถิด
2: หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคนชั่วหยุดเรียกบริวารของเรามาเป็นเหยื่อของเจ้าเสียทีพวกเราอะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลขาดธรรมะจึงพากันหนีไปหมดแล้วแผนร้ายของเจ้าอ่ะไม่ได้ผลหรอก
1: แหมเจ้านกพิราบน้อยใครกันผู้ทุศีลเจ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจกับพวกเจ้าโดยแท้จริงดูนี่สิเมล็ดถั่วหวานกรอบเราตั้งใจเอามาให้พวกเจ้ากินกันนะไม่เชื่อก็บินเข้ามาใกล้ๆสิลองชิมถั่วนี่ดูสักครั้งแล้วเจ้าก็จะติดใจมามะ
2: ชิหยุดพูดเสียเถอะข้าเหม็นน้ำลายเจ้านกทุกตัวและสัตว์น้อยใหญ่ในหิมวันจะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าจะไม่มีใครนับถือเจ้าอีก
1: เฮ้ยปากดีนักเหรอขอข้ากินเนื้อเจ้าให้อิ่มก่อนเถอะแหมมาว่าเราชอดชอดชอดชอดชอดตายซะเถอะ
0: ชดินเหวี่ยงท่อนไม้หมายร่างพญานกพิราบแต่พลาดโดนจานถั่วแตกกระจาย
2: จะฆ่าเราเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะ
0: พญานกถอยออกห่างจนปลอดภัย
2: เราจะเปิดโปงความชั่วของเจ้าให้คนอื่นๆรู้เราจะไปพ้นธนาบอกทั้งสัตว์และมนุษย์ว่าเจ้าน่ะขาดศีลสิ้นธรรมจงออกไปเสียจากนิคมชนบทแห่งนี้เสียก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับเจ้าไปซะ
1: เฮ้ยเจ้านกตัวนี้ร้ายกาจจริงๆ
0: การมาของคนไร้ศีลธรรมหลงไหลแต่กิเลสย่อมทำความเดือดร้อนมาสู่ทุกสถานที่การจากไปของคนประเภทนี้ก็ไม่เคยมีใครอาลัยห่วงหาเช่นกัน
1: ไปก็ได้ชะที่อื่นคงมีเนื้อนกพิราบให้เราได้กินบ้าง
0: ในพุทธกาลสมัยพระดาบสผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรชดินผู้คดโกงกำเนิดเป็นพระเทวทัตเหล่านกพิราบป่ากำเนิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพญานกพิราบสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางบ้านผ่านช่องทางต่างๆของทางวัดด้วยโอ้วันนี้ก็นับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งนึงที่ได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับพวกเราณโรงเรียนแห่งนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะที่ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเราเนี่ยอย่างยิ่งเลยนะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ AI กับพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมุมมองต่างๆทั้งในด้านของงานด้านวิชาการด้านพุทธศาสตร์เองก็ตามหรือแม้กระทั่งเราจะนำ AI เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะสามารถมีความเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างขอเริ่มต้นจากคำถามก่อนเริ่มต้นจากคำถามเนาะนะครับคำถามเนี่ยก็คือลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่ง AI สวดมนต์ได้ทุกบทจริงๆไม่ต้องวันหนึ่งนะวันนี้เขาก็สวดได้แล้วจริงไหมเอ่ยเออนะแล้วทำไมตอบธรรมะได้ไงลึกซึ้งกว่าลึกซึ้งให้มุมมองแน่คิดเรียกง่ายๆว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยรวมอรรถกถาด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นเดต้าเบสที่อยู่ใน AI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนั่งสมาธิได้นิ่งกว่าเรานิ่งมากโรบอทเนี่ยนั่งสมาธินี่นิ่งแน่ๆนะนะไม่มีโรบอทคอหักแน่นอนเออนะเอ๊ะมันแล้วเราจะเรียก AI ว่าอะไรนะแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นนะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของปฐมบทก่อนเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเขามีประวัติความเป็นมากันยังไงแล้วก็มีระบบการทำงานอย่างไรและคำถามที่ถือว่าเป็นคำถามท็อปฮิตที่คนมักจะมีการพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ตรงนี้เนี่ยเขาจะพูดกันเรื่องอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็น AI ที่เอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาสวดมนต์ได้ถูกต้องตอบคำถามได้ถูกต้องล่ะอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมีโรบอทอยู่มีโรบอทไม่โอ้โหใช้เรียกอะไรใช้สรรพนามแทนนี่ลำบากเลยนะอ่ะมีโรบอทอยู่หนึ่งโรบอทอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดเกียวโตในประเทศญี่ปุ่นเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทางวัดกับของทางมหาวิทยาลัยเกียวโตก็มีโรบอทเนี้ยออกมาสามารถสวดมนต์ได้พูดได้สอนธรรมะได้สอนธรรมะได้นะสอนธรรมะได้ด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นภาพที่นำมาจากของ CNN เป็นภาพภาษาญี่ปุ่นนะเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นเรามาดูกันว่า AI เนี่ยนะ

มีประวัติความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรก็ย้อนกลับไปเราจะไม่ฟัง AI ที่ผ่านๆมาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแบบเหมือนไม่นานเนาะไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า AI เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาที่ยาวนานมากกว่าที่พวกเราคิดก็เนี่ยจะบอกเกิดเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงปีเนี่ย1950ปีนี้คืออะไรเอ่ย2026ใช่ไหมเอ่ย2026ย้อนหลังเนี่ยนับกลับไปเนี่ยเกือบเท่าไหร่แล้วเอ่ย75ปีเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยถึง75ปีที่แล้วโดยมีนักคณิตศาสตร์ท่านหนึ่งนะชื่อว่าอาลันทูริงก็ตั้งคำถามสำคัญขึ้นมาว่าเอ๊ะเครื่องจักรเนี่ยมันคิดได้ไหมแมชชีนเนี่ยมันคิดได้ไหมแล้วเขาก็นำอันนี้เขาเรียกเป็นสมมติฐานคือตั้งขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นคำถามเนาะเป็นคำถามเป็นสมมติฐานเกิดขึ้นแล้วเขาก็ลองทำดูว่าผ่านกระบวนการในการเทสต่างๆขึ้นมาแล้วถัดหลังจากนั้นอีก6ปีก็มีการใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเกิดขึ้นมาครั้งแรกในการประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยที่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาคิดได้หรือเปล่าเป็นคำถามนะเป็นคำถามเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวคำตอบจะค่อยๆออกมาแต่ถูกไม่ถูกใช่ไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยกันดูนะเราต้องช่วยกันดูนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเรานักเรียนอนุบาลเนี่ยไม่ต้องเรียนอะไรกันมากเราก็เรียนแค่นี้แหละเรียนกันเรื่องเอาเรื่องที่ปัจจุบันเนี่ยเห็นในชีวิตประจำวันรอบๆข้างเสร็จแล้วมีอะไรที่เราสามารถจะนำมาใช้ให้มันเกิดขึ้นในการศึกษาด้านพระพุทธศาสนากับเราได้บ้างเราก็นำสิ่งนี้มาศึกษาพอมีจุดเริ่มต้นของเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บมันก็เข้าสู่ช่วงหนึ่งที่มีการเขาเรียกว่าเป็นยุคซบเซาเป็นยุคซบเซาของ AI เขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า AI Winders ก็คือเป็นช่วงที่แบบมันแบบโดนฟรีซเนาะมันแข็งตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันทำยังไงเป็นช่วงทศวรรษที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1970ถึง1990ที่เข้าสู่ยุคซบเซาถามว่าทำไมถึงซบเซาที่ว่าซบเซาเนี่ยเพราะว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงแนวคิดพวกเราเองเนี่ยนึกภาพง่ายๆที่เราคงอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างเราเคยได้ยินเราเคยเห็นใช่ไหมว่าบางทีมันมีแนวคิดหนังบางเรื่องมันมีแนวคิดบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาตอนสมัยเราเด็กๆเนาะอย่างเช่นแบบอะไรที่มันแบบพิสดารนะมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ในสมัยที่เรายังเป็นเด็กๆแต่ว่าพอผ่านเวลาผ่านไปถึงปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะเกิดขึ้นมาเป็นความจริงเคยเห็นใช่ไหมเอ่ยจะค่อยเกิดขึ้นมาตรงนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมามันเห็นเงื่อนมันเห็นเข้าโครงบางอย่างที่จะสามารถพอที่จะเป็นไปได้ในยุคนั้นก็คล้ายๆกันนะถามว่าทำไมมันไม่เกิดตั้งแต่ยุคนั้นในเมื่อแนวคิดมันได้เทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงมาถามพวกเราดูก็ได้ว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่มีกันอยู่ตัวนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์นี่ยังถือว่าใหญ่แล้วนะต้องบอกว่ามีโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งสมาร์ทโฟนสักหนึ่งเครื่องเอาจริงๆแล้วคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องใหญ่ๆสามารถถูกย่อลงได้เพียงสิ่งที่อยู่ในฝ่ามือของเรานี่คือเทคโนโลยีที่เดินทางมาถึงจุดนี้แต่ถามว่าในอดีตถ้าย้อนหลังกลับไปคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหนึ่งเนี่ยห้องนี้ทั้งห้องยังใช่ห้องนี้ทั้งห้องเนี่ยใช่ว่าจะสามารถบรรจุคอมพิวเตอร์ได้เอาชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยห้องนี้ทั้งห้องใช่ว่าจะสามารถบรรจุอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เนี่ยได้แต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าทำให้เป็นไงเอ่ยเหลือเพียงแค่เครื่องเล็กๆหนึ่งเครื่องที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอยู่ในฝ่ามือของเรานี่แหละได้เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อมันก็เลยเป็นยุคที่ว่าอ๋อทำให้สิ่งเหล่านี้มันตามแนวคิดเนี่ยไม่ทันเพราะเทคโนโลยีมันไปไม่ถึงจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลังจากนั้นอีก20ปีนะก็เป็นยุคที่มีการฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งฟื้นคืนชีพในที่เพราะว่าเทคโนโลยีเริ่มพัฒนาไปถึงจุดที่เทคโนโลยีจะสามารถตามแนวคิดได้แล้วก็เลยเป็นยุคที่มีข้อมูลดิจิตอลมันเกิดขึ้นจากการข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในยุคของอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก่อนพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บเป็นไงเอ่ยการรวมข้อมูลทุกอย่างมันเลยสามารถที่จะเข้าไปหาได้สมัยก่อนถามพวกเราว่าถ้าเราอยากจะได้หนังสือสักเล่มหนึ่งเราต้องทำไงเอ่ยต้องไปที่ห้องสมุด

แล้วก็ไปค้นบัตรแล้วก็เข้าไปหาหนังสือถูกไหมเอ่ยแล้วก็ไปหยิบหนังสือออกมาเอามาอ่านเอามาถ่ายเอกสารมาทำอะไรก็แล้วแต่เราถึงจะได้หนังสือเล่มนี้มาแต่เมื่อมีอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นแล้วก็ลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยถูกใช้ในวงที่สามารถทำงานในวงวิชาการได้เขาก็จะเอาหนังสือทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอาไปใส่เอาไว้รวมกันผ่านกระบวนการขั้นตอนทำให้ไม่ว่าเราอยู่ณจุดใดในโลกก็สามารถเข้าถึงหนังสือเล่มนั้นได้และในขณะเดียวกันมันก็จะมีข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นจำนวนมากเหมือนกับเอาห้องสมุดทั้งโลกมารวมกันอยู่เพียงเราใช้แค่ปลายนิ้วสัมผัสในการที่จะเดินทางเข้าไปหาแค่นั้นเองนี่เป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเรื่องว่าการฟื้นคืนชีพเนื่องจากเทคโนโลยีเริ่มที่จะเข้ามาได้แล้วมันจึงเป็นการรวมกันบรรจบของข้อมูลดิจิตอลและมหาศาลมีนะ GPU อ๋อคงเคยได้ยินบางคนบอกเอ๊ะเคยได้ยิน CPU GPU คืออะไรที่ทรงพลัง CPU เหมือนมันสมอง CPU เนี่ยเหมือนมันสมองของคอมพิวเตอร์แต่จะประมวลผลทำให้มันออกมาได้เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลทางหน้าจอเหมือนปัจจุบันเนี่ยเราเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ผ่านหน้าจอเนี่ยอันนี้เพราะเรามี GPU ที่ทรงพลังถ้าเป็นสมัยก่อนได้ยินเสียงนี่ก็ถือว่าบุญแล้วนะปัจจุบันเห็นภาพที่แทบจะมีการหน่วงของเวลาเนี่ยน้อยมากหรือว่าดีเลย์น้อยมากตรงนี้เพราะว่าเรามีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเรามีระบบของ GPU ที่ทันสมัยจึงทำให้สามารถประมวลผลต่างๆได้อย่างรวดเร็วตรงนี้แล้วก็มีอัลกอริทึมคือมีการเรียนรู้มีกระบวนการขั้นตอนแต่ต่างๆที่เรียกว่าเป็นการ deep learning deep นี่แปลว่าลึกการเรียนรู้แบบระดับลึกซึ่งปัจจุบันเราจะเห็นใน AI หลายๆตัวที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันที่เป็นที่คุ้นเคยกันก็คือ Chat ใช่ไหมเอ่ย ChatGPT นะตรงนี้หลายคนเนี่ยเคยใช้บางคนผมใช้Gemini ครับอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือตอนนี้เราไปพัฒนาไปถึงตัวที่แบบเมื่อกี้มันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมคราวนี้ฮาร์ดแวร์ยังมีแล้วนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราขึ้นรถยนต์หรือรถแท็กซี่ที่ไม่มีคนขับเนี่ยเป็นไงบ้างมันจะหลอนๆนิดนึงใช่ไหมเอ่ยมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเนี่ยแต่มันก็คือมีแล้วถูกไหมเอ่ยมันเริ่มมีออกมาแล้วในการวิ่งตรงนี้ขึ้นมานี่คือมันเกิดขึ้นจากการที่มีแนวคิดหนึ่งขึ้นมาแล้วคนก็พยายามทำไปให้ถึงในตรงนั้นเทคโนโลยีถึงทุกอย่างถึงจึงเดินไปสู่จุดนั้นได้อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในยุคของ AI ในตรงนี้ตั้งแต่ปี1950จนกระทั่งมาถึงปีปัจจุบันนี้2026และจะยังคงเดินหน้าก้าวต่อไปในตรงนี้นะเรามาดูต่อว่า AI เขาทำงานกันยังไงการทำงานของ AI เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเริ่มแรกก่อนว่ามันมีการโปรแกรมมิ่งเข้าไปโปรแกรมมิ่งก็คือว่าการที่เราให้อะไรเอ่ยให้กฎกติกามารยาทในการใช้งานกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปพอเราให้กฎเข้าไปเช่นยกตัวอย่างถ้าเกิดเราจะบอกคอมพิวเตอร์เนี่ยให้มันเรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้ว่าแมวอ่ะเป็นยังไงต้องทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องให้ข้อมูลใช่ไหมว่าแมวมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีหูแบบนี้มีหนวดแบบนี้หน้าตาประมาณแบบนี้อธิบายให้ฟังคือมันไม่ใช่เอารูปโชว์ไม่เหมือนคนถูกไหมเป็นคนเอารูปให้เขาดูโอเคนี่คือแมวอันนี้เข้าใจแต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นแบบนั้นคอมพิวเตอร์คือต้องให้ทุกอย่างเป็นข้อมูลเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ใส่เข้าไปพอเสร็จแล้วเมื่อใส่เข้าไปปั๊บอันนี้เป็นการให้กฎกติกามารยาทเข้าไปว่าอ๋อหูแหลมมีหางมีขนแบบนี้นะเรียกว่าแมว มีกฎกติกามากไปปรากฏพอถ้าแมวปกติมีปัญหาไหมแมวปกติไม่มีปัญหาแต่เจอวันดีคืนดีเกิดแมวอันนี้มันแบบหุบหางหรือมันหุบหูอ้าวตายละกติกาที่ได้มาปรากฏบอกว่าแมวต้องหูแหลมปรากฏอันนี้มันพับหูมองไม่เห็นหูมันละหรือหูมันโดนคลิปเอาละตายละได้ข้อมูลมาที่ไม่ตรงกับที่เรารู้มาละมันก็จะประเมินคอมพิวเตอร์ก็จะประเมินว่า AI จะประเมินว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่แมว สิ่งเนี้ยไม่ใช่แมวนี่คือเป็นการให้ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยบอกเข้าไปว่าเป็นแบบนี้มันเด็กอะเราให้เด็กเราให้ข้อมูลเด็กไปว่าอ้าวแมวเป็นอย่างนี้นะลูกสอนไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โอ้โหบอกไปเยอะแยะ20-30ข้อลักษณะของแมวแต่พอเด็กไปดูปรากฏว่าอย่างที่บอกนี่แหละเจอแมวพับหางหรือแมวพับหูปรากฏเขาบอกว่าอะไรไงเอ่ยแม่อันนี้ไม่ใช่แมวเอาทำไมล่ะแม่เอาก็แม่บอกหนูเนี่ยบอกว่าแมวต้องมีหูแหลมอันนี้ไม่มีหูมันหูมันไม่แหลมมันหุบเข้าไปคล้ายๆแบบนั้นมันจึงพัฒนาจาก traditional programming มาสู่ machine learning ซึ่งมันคือให้เครื่องจักรเนี่ยมีการเรียนรู้โดยอาศัยเขาเรียกว่าเครือข่ายประสาทเทียมเครือข่ายประสาทเทียมตรงนี้โดยให้ระบบเนี่ยดูรูปแมวนะ1 ล้านรูปคราวนี้เทคโนโลยีมันถึงจุดที่สามารถที่จะประเมินจากรูปได้แล้วไงมันก็จะเอารูปแมวต่างๆใน1 ล้านรูปให้ดูแต่ไม่ใช่แค่แมวอย่างเดียวให้สัตว์ประเภทอื่นด้วยให้สุนัขด้วยอีก1 ล้านรูปเข้าไปดูเสร็จแล้วมันจะเกิดการเรียงข้อการมันจะเกิดการเรียนรู้ในข้อมูลบางอย่างในการลองผิดลองถูกในการลองผิดลองถูกมันจะปรับแต่งตามสมการทุกอย่างคือคณิตศาสตร์หมดนะมันจะไม่ได้คิดได้มันจะไม่ได้คิดด้วยกระบวนการขั้นตอนแบบของสมองที่คิดแบบนี้แต่มันจะถูกทุกอย่างมันจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเป็นระบบตัวเลขเสร็จแล้วมันจะประเมินจนทั้งจดจำได้ว่าอ๋อแบบเนี้ยมีสมการแบบนี้อันเนี้ยเรียกว่าแมวแม้ว่าจะเจอมันพับหางหรือพับหูก็ตามก็จะรู้ว่าอันเนี้ยคือแมวเหมือนเราปัจจุบันเนี่ยถามว่าแมวเดินมากับสุนัขเราแยกได้ไหมตัวไหนคือสุนัขตัวไหนคือแมวแยกได้อยู่แล้วต่อให้แมวตัวนี้มันจะมี3 ขาก็ตามหรือหูมันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามหรือตามันจะหายไปข้างหนึ่งก็ตามเราจะรู้ทันทีว่าอันเนี้ยคือแมวนี่คือรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า machine learning โดยอาศัยการเรียนรู้เหมือนกับมนุษย์เป็นเครือข่ายของสมองตรงนี้อ่ะตรงนี้นะฉะนั้นพอพูดถึงAI เนี่ยมันยังไงมันคิดหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดนะมันไม่ได้มีระบบความคิดแบบเรานี่แหละแต่ว่ามันจะเรียนรู้จากรูปแบบทั้งหมดคือข้อมูล1ข้อมูล2อัลกอริทึมเป็นโครงสร้างเครือข่ายประสาทเทียมแล้วก็อาศัยการประมวลผลที่ส่งพลังมี3อย่าง data algorithms แล้วก็ computing power3 อย่างในตรงนี้เอามาใช้ในการประมวลผลทุกอย่างออกมาเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะถ้าดูกันต่อไปอีกนิดนึงดูต่อไปนิดนึงนะนี่3อย่างนะ1ข้อมูล2อัลกอริทึมที่บอกว่าเป็นรูปแบบโครงสร้างประสาทเทียมแล้วก็ประสาทแบบคล้ายๆเรียนแบบประสาทของมนุษย์เนาะแล้วก็การประมวลผลที่ทรงพลังเมื่อกี้ก็พูดถึงเลยบอกว่าพอมีการแบบเดิมทีเนี่ยที่เป็นอันบนเนี่ยคือเป็นรูปแบบที่เราให้ข้อมูลเข้าไปใช่มั้ยเป็นให้ข้อมูลเข้าไปพอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะไปประมวลผลแล้วออกมาว่ามันเป็นผลแบบนี้แต่ machine learning เนี่ยเราบอกรู้ว่ามันคือการเรียนรู้เราจะให้ตัวอย่างเข้าไปแล้วเราก็บอกว่าผลเราอยากได้อะไรเสร็จปั๊บส่งให้คอมพิวเตอร์เข้าไปมันจะไปทำการประมวลผลแล้วออกมาเป็นรูปแบบบางอย่างแล้วรูปแบบเนี้ยมันจะถูกกลับมาในขั้นตอนการเรียนรู้ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยออกมาเป็นผลสุดท้ายในที่สุดมันจะไม่ได้เป็นการเรียนรู้แบบลูปเดียวแบบว่าทางเดียวแบบ1 2 3แล้วจบไม่ใช่มันจะเป็น1 2 3แล้วเอา3เนี่ยมาต่อท้าย1อีกทีนึงเพื่อออกมาเป็นผลที่เป็น4เนี่ย1 2 3เอา3มาต่อท้าย1ก็เป็น1 2แล้วก็ออกมาเป็น4คล้ายๆแบบนั้นนะนี่เขาเรียกว่าเป็นระบบ machine learningทั้งหมดคล้ายๆกันเรียนรู้ของมนุษย์แต่ถูกเรียนรู้ด้วยระบบของทางข้อมูลทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดในตรงนี้มาดูกันอีกนิดนึงก็จริงๆแล้วAI เขาไม่ได้เข้าใจภาษามนุษย์นะ AI ไม่เข้าใจภาษามนุษย์นะแต่ทำไมเอ่ยเขาเริ่มต้นในกระบวนการในการแบ่งคำถึงแล้วเราจะพูดเราเคยถามข้อมูลเข้าไปหรือเราเซิร์ชเข้าไปในปัจจุบันเนี่ยเราให้เขาเป็นประโยคก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อ่านได้แบบประโยคแบบเรานะมันจะแบ่งเป็นคำๆแล้วแปลงเป็นรหัสตัวเลขเสร็จแล้วตรงนี้จะถูกส่งเข้าไปสู่ระบบข้อมูลประสาทเทียมที่มันสกุลนี้ที่กล่าวไปที่บอกที่เรียกเป็นอัลกอริทึมตรงนี้แหละแล้วมันจะแปลงผลออกมาเป็นภาษาที่เราเข้าใจเริ่มจากเราใส่ภาษาคนเข้าไปก่อนเสร็จปั๊บเป็นถูกแปลงเป็นภาษาคอมพิวเตอร์โดยแบ่งเป็นคำแล้วมันก็จะเข้าใจแบบเขา

พิวเตอร์โดยแบ่งเป็นคำแล้วมันก็จะเข้าใจแบบเขาแล้วแปลงกลับมาใหม่ให้เป็นภาษามนุษย์ของเป็นไงแล้วก็เดินไปที่ร้านเลยหรือโทรศัพท์ไปที่ร้านเลยแล้วก็คุยกับทางคนขายของเลยใช่ไหมเอ่ยว่าเป็นแบบไหนแต่บุคลากรเขาไม่ได้เยอะแบบนั้นเขาก็เลยอาศัย AI เข้ามาช่วยในการประมวลผลก่อนหนึ่งขั้นพอลักษณะของการพิมพ์หรือเสียงที่พูดเข้าไปมันก็จะมีการประมวลผลออกมาว่าคนเนี้ยไม่พอใจพอไม่พอใจปั๊บเขาจะส่งคนเนี้ยให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทีนึงแต่ถ้าเป็นปัญหาพื้นทั่วไปเอ๊ะซื้อของแล้วไม่ได้ตามของทำยังไงแบบนี้ไม่มีปัญหา AI จัดการให้ได้โอเคนะเดี๋ยวคุณส่งของกลับมานะครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องยากแต่ถ้าแบบไม่พอใจปัญหามันเริ่มแบบยากขึ้นแล้วแล้วเห็นว่าคนนี้ไม่ค่อยพอใจแล้วจะถูกส่งให้กับเอเจนต์ที่เป็นคนจริงๆเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้อีกทีนึงอันนี้คือการนำมาใช้เพื่อลดขั้นตอนบางอย่างลงแล้วก็ไม่ต้องอาศัยมนุษย์ในทุกๆกิจกรรมนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เลยมาพูดถึงอ้าวแล้วพอ AI กับมนุษย์เนี่ย AIมีอะไรบ้างที่ AI ทำได้ดีกว่ามนุษย์มีแน่นอนถูกไหมเอ่ยไม่มีจะทำมาทำไมพัฒนามาทำไมใช้งบประมาณตั้งเยอะแยะมากมายใช่ไหมเอ่ยนะอันแรกก็บอกว่ามีการประมวลผลข้อมูลมหาศาลวิเคราะห์ข้อมูลหลายล้านรายการได้ในเสี้ยววินาทีในเสี้ยววินาทีแล้วก็รองรับภาษาได้มากกว่า100ภาษาภาษามนุษย์นี่แหละภาษามนุษย์นี่แหละสามารถที่จะรองรับได้มากกว่า100ภาษาเข้าไปประเมินผลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำแล้วก็มหาศาลแม่นยำอย่างที่สองนะสม่ำเสมอทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่เหนื่อยไม่มีความผิดพลาดจากอารมณ์หรือความเครียดเคยเจอไหมทำงานกับคนวันนี้หมดอารมณ์วันนี้ไม่มีอารมณ์ทำเมื่อเช้าเพิ่งทะเลาะกับพ่อบ้านมาเช้านี้รู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยดีเหวี่ยงๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเจอไหมเจออ๋อวันนี้หนูไม่มีอารมณ์ทำงานค่ะขออะไรเงี้ยเคยเจอไหมแต่ AI ไม่มีนะ AI ไม่มี AI เคยถามไหมโอ้วันนี้ AI รู้สึกปวดหัวตัวร้อนวันนี้ AI อารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตไม่ทำงานก่อนเดี๋ยวขอไปทำอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้ละกันเลยชั่วโมงค่อยทำอะไรเงี้ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะ AI ไม่มีแบบนี้เพราะเลยบอกว่าข้อดีคือไม่มีความคือมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความแม่นยำเสร็จแล้วเป็นไงก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้นี่แหละตอบสนองได้อย่างเร็วมากเป็นแบบโอ้โหเสี้ยววินาทีเลยแล้วก็มีการวิเคราะห์รูปแบบที่มนุษย์มองไม่เห็นอันนี้น่าสนใจมากๆบางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นตรงนี้นะแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า AI แน่นอนมันต้องมีใช่ไหมเอ่ยหนึ่งคืออะไรมนุษย์มีสามัญสำนึกและประสบการณ์มนุษย์ใช้ประสบการณ์จริงและสามัญสำนึกในการตัดสินใจที่ซับซ้อนบอกเมื่อกี้นี่ไงเวลาซื้อของเจอลูกค้าที่ไม่พอใจถ้าแบบธรรมดาเคสง่ายๆทั่วๆไปไม่มีปัญหาแต่ถ้าเคสเริ่มยากเริ่มมีความซับซ้อนทางอารมณ์เข้ามาจะถูกส่งให้กับมนุษย์ที่เข้ามาในการตัดสินใจในการดูแลอีกทีหนึ่งมีความรู้สึกมีความรักรู้สึกร้อนหนาวเจ็บปวดมีความรักมีความเห็นอกเห็นใจแต่ปัจจุบันก็บอกเอ๊ะพระอาจารย์ AI ก็มีความเห็นอกเห็นใจแล้วนะไม่ใช่เหรอตอนนี้คุยอะไรไปนี่ไม่เคยมีแบบแย้งเลยนะบอกเอ้ยคำถามทำไมเนี่ยคำถามแบบนี้เนี่ยไม่มีนะ AI ไม่เคยมีแบบนั้นทุกอย่างโอ้คำถามที่คุณถามแบบดีมากเลยสิ่งที่คุณเจอแบบนี้โอ้เราเข้าใจคุณนะมันเหมือนกับมีความเห็นอกเห็นใจแต่มันคือกระบวนการขั้นตอนที่มันคือรูปแบบที่ถูกแสดงออกมาเพราะว่าอะไรเพราะเราแสดงให้เขาเห็นว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบนี้อยู่เขารับข้อมูลตรงนี้ไปแปลไปเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์เสร็จแล้วตอบกลับมาว่าตอบแบบเนี้ยเราจะรู้สึกดีโอเคมีแบบนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่มนุษย์ก็จะมีอันนี้อันนี้นะก็คือมีอะไรมีจริยธรรมและมีจิตสำนึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมมีจิตสำนึกแล้วก็สร้างสรรค์งานจากแรงบันดาลใจอันนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่า AI ตรงนี้นะและซึ่งตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวจะถูกหยิบยกไปพูดในวันพรุ่งนี้เกี่ยวข้องในพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางพระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้หมายความว่าพุทธศาสนามอง AI อย่างไรแล้วจะสามารถนำ AI มาใช้ในงานพระศาสนาได้อย่างไร

ั้งงานด้านพุทธศาสนะและพุทธศาสตระคือพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคำสอนที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับแนวคำสอนที่เป็นเรื่องของงานด้านวิชาการจะถูกนำมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกไปพูดในวันพรุ่งนี้แต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาทำความรู้จักกันก่อนถูกไหมเอ่ยว่าเขาคือใครเสร็จแล้วเราจะได้คุยกันต่อได้ถูกว่าอ๋อเรารู้แล้วนะเขามีขั้นตอนการทำงานแบบนี้นะมีธรรมชาติแบบนี้แล้วเราจะได้คุยกันได้รู้เรื่องไปพร้อมๆกันนะเมื่อกี้นี้พูดแล้วใช่ไหมเอ่ยบอกว่าเอ๊ะมันเหมือนมีความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่เหรออืมอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาห้อง Chinese room นะเป็นห้องที่แบบในเป็นห้องที่เป็นภาษาจีนกันละกันนะเขาบอกคนในห้องเนี่ยไม่เข้าใจภาษาจีนไม่เข้าใจเลยนะอ่านภาษาจีนไม่ได้ไม่รู้จักภาษาจีนแต่ทำไมเอ่ยแต่เขามีแมนนวลเขามีไกด์ไลน์ในการที่จะบอกได้ว่าอันเนี้ยหมายถึงอะไรพอเข้าใจไหมเอ่ยเหมือนกับประมาณว่าเข้าไปดูเนี่ยไม่รู้หรอกว่าอ่านว่าอะไรไม่รู้จากภาษาจีนแต่รู้ว่าลักษณะการเขียนแบบเนี้ยมีความหมายว่าอะไรในห้องตรงนี้เข้าไปถามว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นในการเรียนรู้ด้านภาษาในจุดเริ่มต้นอย่างในภาษาสมัยก่อนเนี่ยเราคงสงสัยกันว่าเอ๊ะภาษาที่ปัจจุบันไม่ได้ใช้กันแล้วอ่ะในโลกนี้หายไปเรียบร้อยแล้วอย่างภาษาอียิปต์โบราณอย่างเงี้ยเขารู้ได้ยังไงว่าอักษรภาพแบบเนี้ยมีความหมายแบบนี้หรือไปเจอขุดเจอเหรียญนึงในสมัยพระเจ้าคริสกะขึ้นมาซึ่งแบบย้อนหลังกลับไปปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยยาวนานถึงเป็น 2,000 ปีเอ๊ะทำไมไปเจอเหรียญนี้มาเรารู้ได้ยังไงว่าเหรียญตรงนี้เขียนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวด้านหลังเขียนว่า the king of the kings แปลว่ากษัตริย์ของกษัตริย์เนี่ยหรือเขียนว่าธรรมราชารู้ได้ไงว่าคำนี้ที่ปัจจุบันไม่มีคนใช้แล้วนะภาษาเนี่ยว่าอ่านว่าธรรมราชาก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละจากการนำมาเทียบลายแทงเทียบกับสิ่งอื่นๆที่พอจะรู้ความหมายอยู่บ้างเทียบไปเทียบมาเทียบไปเทียบมาจนทั้งรู้ว่าอ๋อคำนี้แทนอักษรในปัจจุบันได้ว่าแบบนี้มันเป็นการเรียนรู้ในจุดเริ่มต้นลักษณะคล้ายกันแบบนี้เหมือนกันถามว่าปัจจุบันในเจออะไรบ้างก็คล้ายๆกันเรามีลายแทงให้หนึ่งฉบับอ่านไม่ได้หรอกเราไม่รู้หรอกว่าอักษรตัวเนี้ยเป็นอักษรอะไรแต่พอเราอักษรเรามาเทียบไงเอามาดูกับข้อมูลที่เรามีอยู่เราก็จะบอกได้อ๋อตัวเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นอักษรนี้อักษรนี้เช่นเดียวกันคนในห้องเนี่ยไม่รู้จักภาษาจีนไม่เคยเรียนไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันมีแมนนวลหรือว่าไกด์ไลน์ที่พอที่จะบอกได้ว่าตัวเนี้ยมีความหมายว่าอย่างไรคำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยคนในห้องเนี่ยรู้ภาษาจีนหรือไม่รู้ภาษาจีนนะน่าสนใจเพราะฉันก็เลยเป็นว่าตรง AI เข้าใจจริงหรือเพียงแค่ประมวลผลตามกฎตามไกด์ไลน์แน่นอนมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จริงด้วยแหละกับการเรียนรู้ผ่านระบบขั้นตอนในการเลิร์นนิ่งด้วยเช่น machine learning เนี่ยด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวเราเข้าใจตรงเนี้ยจริงๆน่ะหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นคำถามที่ยังคงต้องการคำตอบกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำตอบที่เป็นคำถามที่ว่าตรงมนุษย์ที่มีจิตสำนึกหรือมีประสบการณ์มีความเข้าใจมีความรู้สึกมีการตัดสินใจเชิงจริยธรรมด้านจิตสำนึกต่างๆตรงนี้ AI เขามีกับเราด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะสรุปการเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆพอเข้าใจ AI มีการประมวลผลที่มหาศาล Big Data ใหญ่มากความจำแม่นยำแน่นอนไม่มีแก่ไม่มีเหนื่อยไม่มีแบบอ้ออิดออดอ้อวันนี้อย่างงุนอย่างนี้อย่างนั้นวันนี้ไม่มีอารมณ์ไม่มีนะ AI ไม่มี AI ถามตอนไหนก็มาตอนนั้นไม่มีเหนื่อยแต่มนุษย์เป็นไงเอ่ยมนุษย์จะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามเมื่อสักครู่นี้แต่สิ่งที่ AI ไม่มีแต่มนุษย์มีคือความคิดสร้างสรรค์ที่มันอยู่เหนือจินตนาการนะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจมีจริยธรรมและก็มีจิตวิญญาณนี่นะเอาง่ายๆคือ AI มีสติปัญญาในเชิงตรรกะแต่ว่ามนุษย์มีด้านไหนเอ่ยด้านที่เป็นนามธรรม abstract หน่อยแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สรรสร้างโลกนะ

พราะฉะนั้น AI กับคนเนี่ยต้องทำไงต้องทำงานควบคู่กันด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในส่วนของตรงนี้คำถามที่เราจะมาพูดคุยกันต่อไปก็คือว่าแล้วตรง AI มันจะแย่งงานมนุษย์ไหมเนี่ยพวกเราว่าแย่งไหมเอ่ยแย่งไหมแย่งไหมลองคิดดูนะแย่งไหมมีทั้งแย่งและไม่แย่งมีทั้งแย่งและไม่แย่งเหมือนเมื่อกี้นี่แหละงานประเภทไหนนะที่เป็นงานที่เป็นไงเอ่ยงานที่แบบว่า AI สามารถประมวลผลในการทำได้เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องใช้แล้วอย่างปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องอะไรบ้างล่ะเช่นสมัยก่อนเนี่ยอาตมายังจำได้ว่าช่วงที่ไปญี่ปุ่นอยู่ใหม่ๆเนี่ยโอ้นะมีการแปลเอกสารขึ้นมามีหน่วยงานเลยนะในการแบบรับแปลเอกสารรับแปลเอกสารขึ้นมาแล้วมีเอกสารเนี่ยไปอ้าวเช่นเจ้าภาพญาติโยมต่างๆอ้าวมีเอกสารที่ต้องแบบเอาไปใช้ในการยื่นราชการญี่ปุ่นก็ต้องไปให้หน่วยงานเนี่ยหรือว่าไปให้ร้านบริษัทเนี่ยเขาแปลงานออกมาเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นภาษาของตมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็แปลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ประทับตาว่าอ้าวใครเป็นผู้แปลเสร็จแล้วก็ไปยื่นแต่ปัจจุบันถามว่าสิ่งเหล่านี้ยังต้องมีอยู่ไหมถูกไหมเอ่ยปัจจุบันมันแทบจะเรียลไทม์เลยนะแบบว่าให้คือเวลาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบโอ้โหณปัจจุบันทันด่วนพูดไปปั๊บเนี่ยถูกการแปลปุ๊บปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจได้เลยว่าพูดว่าอะไรแม้ว่าสองคนเนี่ยจะไม่รู้ภาษาตรงข้ามกันเลยก็ตามเช่นเราไปที่ประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเราพูดภาษาไทยไปปั๊บนะผ่านเครื่องแปลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้ทันทีว่าเราต้องการสื่อสารอะไรเช่นเดียวกันเขาก็เหมือนกันพอเขาพูดภาษาอังกฤษมามันถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยเราก็จะรู้ทันทีว่าคนเนี้ยพูดอะไรปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันพัฒนาไปถึงจุดที่ไกลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดบางจุดนะมันจะมีงานบางงานที่มันจะถูกแทนที่ด้วย AI นะมันจะมีบางงานที่มันหายไปแต่มันก็จะมีบางงานที่มันเกิดขึ้นมาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมวัดในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาแล้วสมัยก่อนพวกเราจำได้ใช่ไหมว่าจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัย manpower คือคนเป็นหลักจะแบกข้าวแบกของอะไรไปจะขนข้าวขนของไปทุกอย่างใช้แรงงานคนหมดพอมียุคในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็มีการใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์ใช่ไหมมีการใช้การขนแทนที่ว่าจะต้องขนเนี่ยเอาคนเนี่ยขนไปขึ้นรถม้าต่างๆเนี่ยก็เป็นไงเอ่ยใช้รถไฟแทนในการขนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะถูกแทนที่คนมันจะถูกหายไปจำนวนหนึ่งนะหายไปจำนวนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเมื่อเขาถูกแทนที่คนถูกแทนที่ด้วยงานประเภทที่มันซ้ำซากหรือเป็นรูทีนพวกเนี้ยแต่มันจะมีงานใหม่ที่มันเกิดขึ้นสังเกตดูสิปัจจุบันมันจะมีอาชีพหลายๆอาชีพที่มันเกิดขึ้นซี่สมัยก่อนไม่มีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีอาชีพเหล่านั้นน่ะเกิดขึ้นตรงนี้มันจะถูกไปไงเอ่ยงานที่เป็นงานเสี่ยงงานซ้ำซากมันถูกหายไปไปถูกแทนที่ด้วยไปไงเอ่ยความคิดสร้างสรรค์และการที่ต้องอาศัยคนเข้ามานะคนเข้ามาดูแลตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นนี่คืองานที่มันจะแย่งงานไหมมีทั้งโดนแย่งและไม่โดนแย่งใคร AI อาจจะมีคนพูดว่า AI อาจจะไม่ได้แย่งทุกอย่างนะ AI อาจจะไม่ได้มาแย่งงานเราแต่เป็นไงเอ่ยเราจะถูกคนด้วยกันเองนี่แหละแย่งหมายความว่าไงเอ่ยหมายความว่าคนที่ใช้ AI จะได้เปรียบคนที่ไม่ใช้ AI ปัจจุบันเองเนี่ยนะได้มีโอกาสคุยกับพระอาจารย์หลายรูปที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้ก็คุยกับท่านบอกว่าสิ่งเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาสักเว็บไซต์นึงเนี่ยโอ้โหใช้เวลาแบบนานมากต้องเขียนโค้ดเองทุกอย่างเขียนโค้ดคือเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ทุกอย่างอาตมาเองเนี่ยตอนสมัยก่อนตอนที่จะเข้ามาบวชเนี่ยเคยเรียนนะพวกภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยภาษาแบบแปลกๆอะที่ไม่ได้แบบถูกสั่งว่าพูดแบบตรงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์มีแบบการใช้อักษรต่างๆเข้าไปแล้วก็ออกมาให้เป็นประมวลผลออกมาในสิ่งที่เราต้องการแต่ต้องเขียนโค้ดเข้าไปแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องสั่งงานด้วยเสียงปกติสั่งงานด้วยภาษาปกติของเรานี่แหละแล้วมันจะถูกไปประมวลให้เป็นโค้ด

เมื่อกี้สั่งภาษามนุษย์เข้าไปถูกแปลให้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เข้าไปประมวลผลทำออกมาเสร็จแล้วแปลกลับมาให้เป็นภาษามนุษย์ที่คนอ่านแล้วเข้าใจกลับมาให้เราเข้าใจอีกทีหนึ่งตรงนี้เพราะท่านก็เลยบอกว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี AI ท่านสามารถทำงานหลายๆอย่างได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเคยทำได้นี่คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการทำงานพระศาสนาอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันถามว่าใครยังคงทำงานเขียนโค้ดอยู่เป็นไงเอ่ยจะเริ่มลำบากแล้วคนนี้จะเริ่มลำบากนะคำถามต่อไป AI อันตรายไหมพวกเราอันตรายไหมเอ่ยอันตรายไหมเริ่มตอบยากนะเริ่มตอบยากนะคุณอนันต์เป็นไงเอ่ยก็ต้องมีโทษมหันต์นะคุณอนันต์โทษมหันต์เนี่ยคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินติดหูกันมาสิ่งใดเนี่ยมันไม่ได้แบบมีดีแบบเพียงฝ่ายเดียวแบบว่าโดยที่ไม่มีอะไรแบบนั้นนะโดยทั่วไปในฝั่งของโลกียะเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นเนี่ยทั้งหมดสิ่งใดที่มีคุณอนันต์สิ่งนั้นก็จะมักจะมีโทษมหันต์ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ปัจจุบันเองเนี่ย AI ก็ถูกเป็นไงเอ่ยมันจะไม่รู้ไงมันจะไม่รู้อะไรเขาว่า deep fake เคยได้ยินไหมเอ่ย deep fake ก็คือว่า fake เนี่ยแปลว่าการปลอมเนาะ deep นี่แปลว่าลึกคือปลอมแบบลึกเลยอ่ะหลักการทำงานเป็นแบบนี้นะหลักการทำงานก็คือว่ามันจะตั้งตัวอันนึงเนี่ยขึ้นมาเช่นว่าบอกให้เอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างแล้วกันเอาภาพหนึ่งนะส่งให้กับ AIเขาจะไปประมวลผลแบ่งส่วนของเขาออกมานี่แหละแล้วก็เอาภาพทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลแล้วเขาจะพยายามจำลองสิ่งนี้ออกมานะจำลองมาให้เหมือนตัวนี้ให้มากที่สุดเสร็จแล้วจะส่งให้กับอีกตัวหนึ่งตรวจสอบมันมีสองหัวมันมีสองคนถ้ามองเป็นคนแล้วกันเนาะมีเครื่องจักรสองตัวตัวหนึ่งเป็นคนทำขึ้นมาทำขึ้นมาให้เหมือนกับสิ่งนี้มากที่สุดเช่นบอกว่าต้องการรูปรถยนต์คันหนึ่งขึ้นมาที่มีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ทำออกมาให้มันเหมือนพอทำมาปั๊บถึงระดับหนึ่งที่ AI ตัวแรกเนี่ยเรียกว่า AI 1แล้วกันเห็นว่ามันเหมือนละจะถูกส่งให้ AI 2ตรวจ AI 2มีหน้าที่ทำอะไรรู้ไหมมีหน้าที่เปรียบเทียบให้ดูว่าสิ่งที่ AI 1ทำมากับสิ่งที่เป็นออริจินอลเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมแตกต่างอะไรมาจะถูกส่งกลับให้ AI 1เนี่ยกลับไปทำมาใหม่เหมือนส่งงานให้ครูแล้วครูเอามาตรวจส่งกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยหลายๆรอบจนกระทั่ง AI 2หรือคุณครูเนี่ยเห็นว่าถูกต้องหมดแล้วไม่มีอะไรผิดจากออริจินอลเลยจากตัวต้นแบบเลยนี่คือ deep fake เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมเอ่ยที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้พอสมควรปัญหาอะไรรู้ไหมเอ่ยช่วงเนี้ยน้องหมีเนี่ยออกอารวาสอยู่ที่ญี่ปุ่นเข้ามาที่เมืองที่อาตมาอยู่แล้วนะเข้ามาในเมืองเลยนะที่ผ่านมาโรงเรียนเนี่ยสั่งปิดไปเนี่ย90โรงเรียนมาเพราะว่าเจอว่ามีแต่อันนี้มีจริงแต่นี่มีจริงอันนี้มีอันนี้เจอจริงๆแต่ที่ผ่านมาก็จะมีแบบพวกเนี่ยทำคลิปออกมาทำคลิปออกมาแบบว่าไม่มีจริงหรอกแต่ทำออกมาแล้วคนก็ไม่รู้ไงดูมันก็มันใกล้เคียงอ่ะมันเหมือนก็เลยเข้าใจว่ามันมีแต่พอเช็คไปเช็คมาดูไปดูมาปรากฏว่าไงเอ่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วย deep fake อันเนี้ยก็มีอันนี้คือสิ่งที่เกิดที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีข้อมูลที่มันผิดพลาด the misinformation ตรงเนี้ยที่กำลังจะพูดถึงว่ามันคือที่มันต่อจาก deep fake ตรงเนี้ยในสไลด์เนี่ยที่ให้พวกเราดูเนี่ยมันจะมีอันนึงที่ขึ้นมานะว่าข้อมูลที่มันผิดพลาดตรงนี้เองเนี่ยเป็นที่มาว่าทำไมข้อมูลที่เราให้เขาเข้าไปเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำเพราะเขาไม่รู้นะ AI เขาไม่รู้นะว่าอะไรถูกอะไรผิดเขาไม่รู้ว่าสิ่งไหนอ่ะมันใช่หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าอะไรเอ่ยมันคือการประมวลผลตามหลักคณิตศาสตร์ทุกอย่างคือการประมวลตามหลักคณิตศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้นะว่าอันนี้มันถูกหรือมันไม่ถูกแต่รู้แต่ว่าข้อมูลที่ให้เข้าไปตรงนี้เหมือนเด็กอ่ะสอนผิดอ่ะพวกเราคงจำชาดกได้ใช่ไหมเอ่ยที่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่บอกว่าที่มีช้างตัวหนึ่ง

ำได้ไหมถูกย้ายไปเป็นไงเอ่ยถูกย้ายไปอยู่ที่หนึ่งปรากฏที่ตรงนั้นไปอยู่ใกล้รังที่แบบพวกโจรเนี่ยมาประชุมกันทุกๆตอนเย็นตอนค่ำก็พูดเป็นไงเอ่ยจนช้างได้ไงอินพุตข้อมูลเข้าไปบอกอ๋อต้องทำแบบนี้ตอนนั้นมากลายเป็นไงเอ่ยจากช้างดีๆกลายเป็นช้างอันธพาลขึ้นมาตืบในแบบคนเนี่ยคนเลี้ยงช้างเนี่ยไปหลายคนเลยเคยจำได้ใช่ไหมเอ่ยก็คล้ายๆกันก็ถามว่าช้างรู้เรื่องไหมก็ไม่ได้รู้เรื่องก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเราสอนแบบไหนมันจะเป็นแบบนั้นขึ้นมาคล้ายๆกันมันก็จะประมวลผลนี้เข้าไปข้อมูลที่ให้แบบนี้ผิดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะถูกประมวลเข้ามาเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยตัวนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะในเมื่อเป็นโอเพนซอร์สหรือเป็นสิ่งที่มันเปิดนะเป็นข้อมูลเปิดนะเพราะฉะนั้นเป็นไงมันจะนำมาซึ่งใครให้อะไรก็ได้พอเป็นใครให้อะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยเริ่มเดือดร้อนยังเริ่มเดือดร้อนนะงอนจะเริ่มลำบากขึ้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนี่คือสิ่งที่มันอันตรายไหมอันตรายแบบนี้แล้วมันเป็นไงเอ่ยพัฒนาไปสู่ระบบอาวุธอัตโนมัติการสอดส่องระบบสปายต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนี่คือความอันตรายที่ผู้คนน่าจะกังวลเป็นอันดับต้นๆหนึ่งเขาจะมาแย่งงานเราไหมสองมันอันตรายแค่ไหนมันจะเหมือนหนังที่เราเคยดูไหมสมัยก่อนเนี่ยหนังแบบโอ้มีขุนยนต์ออกมาเนี่ยยิงตุ้มๆแบบไล่คนอะไรอย่างเงี้ยจะมีไหมหรือมันจะออกมาแบบโอ้เป็นแบบเราต้องแบบหนีไปอยู่ใต้ดินไหมอะไรต่างๆนี่นะหนีเครื่องจักรไปอยู่ใต้ดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นไปได้ด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันตรงนี้นะนี่คือสองคำถามที่คำถามยอดฮิตอันนี้ก็เกิดขึ้นจากการประมวลถาม AI เหมือนกันว่าเอ๊ะไหนช่วยประมวลมาให้ดูหน่อยซิว่าคำถามที่คนกังวลหรือถามมากๆเนี่ย10คำถามเนี่ยมีอะไรบ้างให้เขาประมวลออกมาแต่เราไม่ได้ทำตามที่เราไม่ได้หาจากที่เดียวนะเราหาจากหลายๆที่แล้วก็จะออกมาอันเนี้ยถือว่าอยู่อันดับต้นๆของคำถามที่ผู้คนมักจะมีความกังวลในเรื่องของ AIตรงนี้ว่าอันตรายไหมแล้วเขาจะมาแย่งงานเราหรือเปล่าปากท้องสำคัญนี่ถูกไหมเอ่ยเรื่องปากท้องนี่สำคัญอันตรายหรือเปล่าอนาคตไม่รู้แต่ปัจจุบันถ้ามันแย่งงานเราปัจจุบันเราไม่อดกินเราอดตอนนี้เลยไม่ต้องรออนาคตเลยไม่ต้องรอมันเอาปืนมาไล่ยิงเราปัจจุบันเราก็ไม่มีอะไรกินอยู่แล้วเงี้ยลำบากทันทีนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาดูกันต่อ AI โกหกได้ไหมโกหกได้ไหมเอ่ยได้ไหมได้ป่ะแต่มันการโกหกของ AI เนี่ยมันไม่เหมือนการโกหกของมนุษย์นะมนุษย์เนี่ยเราลองนึกถึงดูองค์แห่งศีลข้อมุสาวาทะใช่ไหมคำไม่จริงใช่ไหมเอ่ยคำเนี่ยไม่จริงแล้วเป็นไงเอ่ยแล้วเราก็พูดคนฟังเข้าใจเนี่ยคำไม่จริงนะแล้วก็ดูว่ามันไม่จริงจิตคิดจะพูดแล้วก็พูดไปสุดท้ายเขาฟังเข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อนะแค่ฟังรู้เรื่องอ๋อเขาสื่อสารแบบนี้เข้าใจไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่ออย่างเช่นเราบอกว่าอ่ะเนี่ยเอ้ยเนี่ยฉันไปเจอเมื่อกี้ฉันไปเจอเนี่ยหมีเดินอยู่หน้าวัดพระธรรมกายสมมุติวัดพระธรรมกายตัวชิงิก็ได้ใกล้เคียงหน่อยมีหมีตัวนึงเดินผ่านหน้าวัดพระธรรมกายโทชิงิหรือเดินผ่านอยู่ที่มีหมีตัวหนึ่งเดินมาเพ่นพ่านอยู่ที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิอย่างเงี้ยเราก็บอกอ่ะหนึ่งคนพูดรู้แล้วว่าหนึ่งมันไม่จริงแล้วเราก็ตั้งใจจะพูดด้วยว่าเราต้องการสื่อสารสิ่งนี้เข้าไปด้วยพวกเราฟังพวกเราในห้องนี้บอกเอ้ยพระอาจารย์หนูไม่เชื่อพระอาจารย์ผมไม่เชื่ออีกคนนึงบอกโอ้จริงเหรอครับพระอาจารย์โหพระอาจารย์ต้องระวังตัวเลยนะครับอันตรายมากเลยเมื่อกี้คือมีทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อแต่ไม่เกี่ยวเลยนะทั้งหมดเนี่ยฟังที่สิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเข้าใจทุกคนเพราะฉะนั้นข้อนี้เรียบร้อยไปแล้วถือว่าได้ครบแห่งองค์ทั้งหมดที่ได้พูดมาสักครู่นี้แต่การโกหกของ AI เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมมันเป็นการโกหกที่มันไม่ตั้งใจโกหกเรานะแต่มันไม่รู้นะว่ามันไอเนี้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นการโกหกของมนุษย์เนี่ยเป็นการโกหกเป็นการสร้างข้อมูลเท็จที่ไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จแตกต่างจากมนุษย์

มนุษย์นี่มีเจตนาชัดเจนแน่นอนในการที่จะพูดโกหกแล้วเราวางใจ AI ได้แค่ไหนนี่เป็นเรื่องของไว้วางใจเนาะไว้ใจได้ไหมได้ไหมได้นะไว้ใจได้นะไว้ใจได้แต่ต้องไว้ใจอย่างไรอย่างมีสติTrust but verify Trust ที่แปลว่าเชื่อเชื่อได้นะแต่ต้องอย่าลืมเช็คด้วยไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแบบว่าเป็นไงเอ่ยแบบเชื่อแบบโอ้เชื่ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องเป็นไงเอ่ยฟังแล้วก็ดูพิจารณาให้ดีในตรงนี้นะถัดมานะอนาคตเป็นไงบ้างอนาคตของ AI โอ้โหจะฉลาดกว่ามนุษย์เมื่อไหร่ฉลาดกว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสฉลาดกว่ามนุษย์ไหมมีเมื่อไหร่นานไหมพวกเราว่านานไหม นานไหมเอ่ยนั่นสิ AI มีสิทธิ์ไหมมีสิทธินะมีแบบอย่างมนุษย์นี่มีสิทธิ์ใช่ไหมเขาเรียก human rights ใช่ไหม human rights AI มีไหม AI rights เงี้ยมีไหมเอ่ยมีสิทธิไหมมีความรู้สึกไหมมีจิตสำนึกไหมโออันนี้ที่เราตอบมาทั้งหมดเนี่ยไม่แน่นะบางอย่างนี่ปัจจุบันไงยังมีการเถียงกันอยู่เนาะยังมีการถกเถียงกันอยู่นะเป็นไปได้แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องของเวลาตอนนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่าเป็น AI ที่แบบเป็น narrow อยู่ narrow ที่แปลว่าแคบเป็นการใช้ AI ในแบบแคบๆคือเฉพาะงานบางอย่างแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นคำว่า general ที่แปลว่าทั่วไปจะเจอทุกที่เลยจะเจอทุกที่ทุกสถานสมัยก่อนเราเคยได้ยินคำว่า internet of thing ใช่ไหมเอเป็นการคือว่าเจอทุกที่เป็นอินเทอร์เน็ตอะทุกอย่างเลยอย่างอันนึงที่แบบว่าเราจะเห็นอยู่แบบบ้านเราแต่มาว่าบ้านพวกเราบางหลังเนี่ยก็มีใช้เราอยู่ข้างนอกเนี่ยปัจจุบันสมัยก่อนเราจะเปิดเครื่องปรับอากาศร้อนๆอ่ะเรารู้นี่เดินกลับมาถึงเรายังไงเราอยากจะเปิดแบบแอร์แบบอยากให้มีใครสักคนนึงเปิดแอร์รออะไรก่อนอ่ะแล้วเข้าบ้านไปมันเย็นเลยแล้วก็โทรบอกอ่ะเดี๋ยวหนูเปิดแอร์ให้น้าหน่อยนะเดี๋ยวน้ากำลังกลับเข้าบ้านอะไรครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเปิดแอร์รอไว้ก่อนแต่ปัจจุบันนี้ต้องไหมปัจจุบันไม่ต้องเนาะอยู่ที่ไหนเอ่ยเปิดแอปมาตึ๊ดๆขอเพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันก็จะไปสั่งการให้เปิดดอเอาไว้เลยปัจจุบันเนี่ยวัดก็เหมือนกันวัดเรานะแต่ก็จะดูเลยอ๋อตอนนี้เรามีอย่างนี้อยู่พอเข้าห้องพักหมดละแต่ก่อนต้องมาเดินดูใช่ไหมสำรวจวัดเดินเดินเดินเดินดูไฟดวงไหนยังไม่ปิดไปไหนปิดต่างๆใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยต้องไม่เอ่ยปัจจุบันเปิดดูจากในโทรศัพท์มือถือเสร็จปั๊บมันจะฟ้องเลยว่าดวงไหนเปิดบ้างดวงไหนเปิดค้างไว้ดวงไหนยังไม่ปิดเราก็กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหรือปิดทีละฟุบทั้งวัดเลยมันก็ปิดไปเลยแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงที่ทุกอย่างมันเริ่มขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถเข้าไปใช้งานเหล่านี้เนี่ยได้แต่ต่อไปมันจะกลายเป็น AI มันจะช่วยพิจารณาเลยว่าอ๋อนายเราเนี่ยนะลูกพี่เราเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ประมาณแบบนี้งั้นช่วยตัดสินใจนะช่วยในการนำเสนอตัดสินใจเลยว่าอ้าวเอาไหมแบบนี้แล้วมันช่วยเราเลยเป็นแอสซิสแตนต์เป็นผู้ช่วยคนหนึ่งเลยเอ๊ะวันนี้ประมวลผลทางสีหน้าแล้วเอ๊ะอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ประมวลสีหน้าแล้วเอ๊ะลูกพี่เราวันนี้หน้าแบบเอ๊ะหน้าคว่ำๆแฮะแบบปากคว่ำๆอะไรเงี้ยสงสัยวันนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดตลกอะไรสักหน่อยนึงหรือทำอะไรให้แบบเจ้านายเราอารมณ์ดีสักหน่อยนึงอะไรประมาณนี้มันจะเริ่มเป็นแบบนั้นเกิดขึ้นมานะมันจะมีแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยว่ามันจะเริ่มค่อยประมวลจากการศึกษาแต่มันก็ไม่มีมันไม่ได้มันจะอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาว AI รู้สึกร้อนไหมโรบอทรู้สึกร้อนไหมไม่มีไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกหนาวแต่มันรู้ว่าอ๋อคลื่นความร้อนเนี่ยมันมีมันเข้าใจแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวจะไปคุยพวกนี้อีกทีนึงในมุมมองด้านของพระพุทธศาสนาว่าอะไรมีอะไรไม่มีแล้วสิ่งนี้ในแง่ของหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะมองสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไง AI มีสิทธิ์ไหมครับสมัยก่อนบอกคนจนมีสิทธิ์ไหมครับ นี่บอก AI มีสิทธิ์ไหมครับAI มีสิทธิ์ไหมครับมีไม่มีเนี่ยไม่รู้รู้แต่ว่านะมีการมอบสัญชาติ

ให้กับโรบอทไปแล้วที่ซาอุดิอาระเบียล่าสุดในปีนี้เดือนที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมามีการบวชโรบอท AI ที่สาธารณรัฐเกาหลีหรือที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลให้เรียนเรื่องอะไรรู้ไหมเอ่ยเรียนดูเรื่องศีล5 1ห้ามทำลายมนุษย์ข้อ1ห้ามโรบอททำลายมนุษย์นี่นี่สอนศีล5ให้กับโรบอทแล้วโรบอทจะได้ไปสอนโรบอทต่อห้ามทำลายมนุษย์ข้อ2ห้ามทำลายโรบอทด้วยกันสิ่งของไงห้ามทำลายข้าวของห้ามทำลายโรบอทด้วยกัน1 2 1ทำลายมนุษย์แล้วก็เนี่ยสิ่งมีชีวิต2ห้ามทำลายสิ่งของก็คือไม่ทำลายโรบอทด้วยกันเองตรงไหมตรงไหมตรงศีลสองข้อไหมปานาติปาตาตรงไหมเอ่ยตรงนะข้อสองอะไรอธินาธานาตรงไหมข้อสามมันไม่ต้องมีครอบครัวไงก็ข้อสามเลยเปลี่ยนกลายเป็นว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับมนุษย์ให้ปฏิบัติควบคู่หน้าที่กับมนุษย์นะตรงนี้นะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็เนี่ยข้อสี่เนี่ยก็พยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะตรวจสอบข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆก็ไม่โกหกไงแต่จริงเขาไม่รู้นะว่าโกหกคืออะไรถูกไหมเลย เพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลที่ได้มาจากการเรียนรู้เนี่ยถ้าให้ข้อมูลที่ผิดๆเนี่ยมันก็มีโอกาสนำไปสู่ในสิ่งที่ผิดได้เนี่ยเช่นเดียวกันตรงนี้ข้อห้าสบายเลยไม่ต้องมีนะโรบอทมีเมาไหมโรบอทไม่มีเมานะโอ้โหวันนี้โรบอทเมาวันนี้AIเมาอะไรเงี้ยไม่มีแต่มีแต่ว่ามีแต่แบบว่าเราจ่ายแผ่นแล้วเนี่ยเราใช้เยอะไงแผ่นที่เราจ่ายมันไงมันหมดแล้วมันเหมือนกับว่าแผ่นนี้คุณใช้ได้ ถ้าบอกมันเป็นเหรียญมันเนี่ยใช้ได้100เหรียญมีเหรียญให้100เหรียญมาใช้ปรากฏว่าพอใช้ไปทีนึงในการให้เขาทำงานอะไรบางอย่างใช่มั้ยมันก็จะใช้ไปนี่งานนี้ใช้3เหรียญงานนี้ใช้5เหรียญ10เหรียญใช้ไปเรื่อยจนมันหมดหมดก็บอกหมดแล้วนะครับเหรียญหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าจะทำต่อต้องอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเสียตังค์เพิ่มในการเป็นแพลนขึ้นไปแบบเนี้ยมีแต่ว่าแบบอารมณ์แบบโอ้วันนี้อารมณ์เสียอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เหมือนคนโอ้วันนี้อารมณ์เสียวันนี้ไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยวันนี้วันพระผีเข้าอะไรเงี้ยไม่มี AI ไม่มีแบบนี้นะก็คราวนี้มีอันนะมีความรู้สึกไหมนี่บอกมันจำลองได้ที่บอกมาเนี่ยมันเรียนรู้ได้แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยไม่มีมีจิตสำนึกไหมโอ้อันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีสองค่ายหนึ่งเขาบอกว่าไม่มีหรอกเพราะมันต้องอาศัยประสบการณ์ตรงกับอีกค่ายหนึ่งบอกว่ามันมีโอกาสมีขึ้นได้นะอันนี้คือสิ่งที่ปัจจุบันยังคงถกเถียงกันอยู่ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของจิตสำนึกตรงนี้มันจะเหมือนกับรูปแบบของความรู้สึกเนี่ยหรือเปล่าที่มันพอจำลองได้แต่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะนี่คือโรบอทนี่คือโรบอทที่เป็นที่เพิ่งบวชไปเรียกว่าอะไรหลวงพี่ดีไหมหลวงพี่โรบอทหลวงพี่โรบอทหลวงพี่กาบินะก็เพิ่งเนี่ยไปเนี่ยโหโด่งดังมากเลยเนี่ยให้โปรแกรมศีล5เนี่ยเข้าไปเดินทำงานร่วมกันเนี่ยลองเสิร์ชดูก็ได้บวชโรบอทเกาหลีใต้เดี๋ยวออกมาเลยเข้าไปดูกันนะเป็นยังไงก็เป็นนิกายใหญ่นะก็ถือว่านิกายที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลีตรงนี้มีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมกันนะอยากเขาเรียกไปเยี่ยมเพื่อนสาธรรมิกได้ไหมไปเยี่ยมดูว่าเป็นไงบ้างเนี่ยนี่น่าสนใจเนี่ยนี่จุดเริ่มต้นคราวนี้มาดูอันหนึ่งที่จะพูดต่อไปเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ในวันพรุ่งนี้ก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งนึงที่เราเห็นแล้วว่าข้อมูลในการเรียนรู้เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันต้องอาศัยข้อมูลใช่ไหม AI เนี่ยถ้ามีเฉพาะ AI แต่ไม่มี data มันไม่เกิดอะไรขึ้นนะอ่ะกลับมาดูพวกเรานิดหนึ่งพวกเราเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถูก AI เราทำงานภายใต้เราถูกอิทธิพลของ AI เนี่ยเข้ามาครอบงำในชีวิตโดยบางทีอาจจะไม่รู้ตัวแต่หลายท่านเนี่ยรู้แล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยพวกเราใช้กันใช่ไหมเอ่ยพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายพวกเราเห็นเวลามันมีฟีดขึ้นมาไหมเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าเราดูอะไรบ่อยๆอ่ะฟีดนั้นน่ะจะขึ้นมาอีกแล้วเรื่องประมาณนั้นด้วยนะ

จนบางครั้งเนี่ยเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะผิดนะแต่มันจะไปรวมเพราะมันแต่มันรู้ว่าเราชอบไงมันไม่รู้หรอกว่าถูกหรือผิดแต่มันรู้ว่าเราชอบดูจากอะไรเราไม่เลื่อนปัดผ่านไงเราดูใช้เวลาในการดูนั่นหมายความว่าเราสนใจเพราะเราไม่สนใจเราปัดผ่านถูกไหมอะไรก็แล้วแต่เอาไม่สนใจเราปัดผ่านเพียงปลายนิ้วสัมผัสจริงๆเลยทุกอย่างโดนดีดพึ้งปึ้งปึ้งหายไปเลยในช่วงไม่กี่วินาทีในช่วงแบบเสี้ยววินาทีแต่ถ้าเราดูอ่ะแสดงว่าเราสนใจมันก็จะรู้แล้วว่าคนมันจะเริ่มการเรียนรู้เรียนรู้ว่าอ่ะคนนี้ชอบแบบนี้ชอบเรื่องนี้แล้วมันก็ทำไมจะไปเอาเรื่องนี้เข้ามารวมเข้ามาเพราะมันเยอะมากมันเยอะมากในเรื่องเดียวเนี่ยมันเยอะมากไปประมวลมาแล้วเซิร์ฟให้กับเราดูเพราะเรารู้ว่าชอบไงให้เราดูจนบางครั้งคนเนี่ยเกิดความหลงคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มันถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันแค่เขาไม่ได้เอาความถูกความผิดมาให้เราดูแต่เอาความชอบของเราเป็นหลักก็รู้ไงว่าเราชอบก็นี่ไงมันไม่รู้หรอกว่าเราชอบแต่เราดูมันไงเราดูมันแล้วให้ความสนใจกับมันมันก็ประเมินได้ว่าอ๋อลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ดูไปแล้วกี่วินาทีบางทีดูซ้ำรอบ2รอบ3มันก็จะรู้ว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมในการชอบเรื่องแบบนี้มันก็จะประเมินมันก็ไปเอาเรื่องนี้เอามาแล้วก็ใส่ปึ้งเข้าไปให้เราดูเพราะมันรู้ว่าขายได้แค่นั้นเลยจนบางคนเกิดความหลงว่านี่ไงมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มันจะไม่ขึ้นได้ยังไงก็เราชอบอ่ะเราเป็นการบอกมันไปโดยพฤติกรรมของเราเองอ่ะว่าเราชอบแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะในแง่ของธุรกิจอีกอันนึงที่พวกเราเองหลายๆคนก็อาจจะคงพอใช้งานกันอยู่อ่ะไปดูพวกตามพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายสมัยก่อนจะดูภาพยนตร์เรื่องนึงเอาเอากับโทรทัศน์เมื่อกี้เนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยคล้ายๆกับดูโทรทัศน์เนาะแต่ก่อนเราชอบรายการเนี้ยเราจะมาตั้งหน้าตั้งตารออ้าวมาละรายการเนี้ยหลังข่าวมาเลยมานั่งกันเลยใครถึงรีโมทก่อนคนนั้นชนะมาดูปึ้งเข้าไปดูรายการเนี้ยที่จะเข้ามาแต่ปัจจุบันเป็นไงทุกคนมีอยู่ในมือถือทั้งหมดเพราะฉะนั้นทีวีเนี่ยยังต้องไปหาช่องทางอย่างเงี้ยในการทำงานเลยในการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงผู้คนพอมันเป็นอีกอันนึงเป็นระบบสตรีมมิ่งที่บอกจะดูหนังทีนึงต้องดูว่าหนังเนี่ยเข้าโรงเมื่อไหร่ออกเมื่อไหร่แล้วดูยังต้องเป็นรอบนะแต่เทคโนโลยีปัจจุบันที่บอกสตรีมมิ่งหลายๆค่ายที่ออกมานู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยต่างๆเนี่ยออกมาถามว่าต้องรอไหมว่าเข้ารอบไหนไม่ต้องดูเลยมันคือเอาร้านวิดีโอนี่โอ้โหฟังดูแล้วแก่เลยนะเอาร้านวิดีโอร้านหนังทั้งหมดเนี่ยเอามาประมวลรวมอยู่ในโทรศัพท์เราเพียงเครื่องเดียวแล้วสิ่งที่เราบอกไปไงว่าเราชอบแบบไหนในเริ่มต้นเลยนะชอบกีฬาชอบพวกสารคดีชอบอย่างเงี้ย1 2 3 4ใส่เข้าไปใหม่ๆมันก็จะไปประมวลเนี่ยแรนดอมก่อนดึงแบบไม่รู้เรื่องออกมาให้เราก่อนเอาเป็นว่าถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับด็อกิเมนทารีเนี่ยหรือเป็นเรื่องของสารคดีเนี่ยดึงให้เราดูเกี่ยวกับกีฬาดึงให้เราดูแต่พอดูไปเรื่อยปั๊บมันจะเกิดการเรียนรู้จากพฤติกรรมการดูของเราแล้วมันจะรู้เลยว่าอ๋อในด็อกิเมนทารีเนี่ยหรือว่าในสารคดีมีเรื่องไหนที่คนใช้แอคเคาท์เนี่ยชอบหลังจากนั้นไปมันจะเริ่มค่อยๆเอาหนังหรือเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยเอามาเรียงขึ้นมาให้เราเห็นบ่อยขึ้นเราดูมันประมวลเราดูมันประมวลแล้วสิ่งนี้เอามาให้เราในการศึกษาเรียนดูนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเราในขณะเดียวกันงานด้านของพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญใหญ่ก็คือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา AIถ้าไม่มีข้อมูลเหล่านี้เหมือนเมื่อกี้เริ่มต้นมามันไม่มีข้อมูลไงมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราเลยแต่เมื่อเราใช้งานยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งบ่อยเท่าไหร่มันจะเกิดการเรียนรู้แล้วมันประเมินได้เลยนะว่าคนๆเนี้ยชอบอันดับ1ถึง5คืออะไร
แล้วมันจะยังไงมันก็จะไปหาสิ่งเนี้ยที่เราชอบเนี่ยเอามาให้เราเอามาให้เราตรงนี้นี่คือข้อมูลต้องมี AI มีมันสมองแล้วก็มีกล้ามเนื้อที่ทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้น AI ที่ไม่มีข้อมูลหรือไม่มี data ก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรในทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันฐานข้อมูลใหญ่ของเราคือคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถาที่มีการสืบทอดจัดระเบียบกันมายาวนานนับพันปีข้อมูลนี้ไม่ได้เกิดเริ่มขึ้นจากดิจิตอลนะมันเกิดขึ้นจากกระบวนการเก็บความรู้ของมนุษย์ทบทวนกันการสืบทอดชั้นข้อมูลนะหนึ่งเกิดขึ้นจากไหนเอ่ยยุคที่เรียกว่ามุขปาฐะจำได้ใช่ไหมนะก็คือท่องสวดตามกันมาอ้าวสวดกันขึ้นมาเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาเราก็ท่องตามอ้อเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาที่ไหนล่ะพาราณสียังบางที่ก็อะไรเอ่ยบางที่ก็ไม่ใช่พาราณสียังบางที่ก็เป็นเชตวันเนอะไรก็มีนะใช่ไหมเอ่ยราชเป็นราชคฤห์ก็มีไม่เหมือนกันนี่คือยุคที่แบบเกิดขึ้นจากมุขปาฐะมาก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วก็มาสู่ยุคที่มีการจารจารึกลงบนคัมภีร์ไบลานจากคัมภีร์ไบลานก็มาสู่ฉบับพิมพ์แล้วก็มาเป็นข้อมูลที่อยู่ในบนฐานของดิจิตอลและปัจจุบันที่กำลังทำงานกันอยู่ก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AIจริงๆแล้วเนี่ยที่กรอบซ้ายมือด้านล่างเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าแต่ละยุคไม่ได้เข้ามาแทนที่แต่เป็นการเพิ่มมิติในการเข้าถึงและประมวลผลให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมุขปาฐะเองปัจจุบันก็ยังมีคนสืบทอดกันอยู่และจริงมุขปาฐะเนี่ยถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าแม่นยำกันนะแม่นยำแล้วเรียกใช้ได้ทันทีด้วยเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยใช้ข้อมูลทีต้องไปเซิร์ชหาใช่ไหมไม่เซิร์ชหาไปกดให้คำสั่งเข้าไปถ้าเป็นในยุคที่ฐานข้อมูลดิจิตอลเนี่ยก็เป็นการเซิร์ชหาข้อมูลแต่พอเป็นปัญญาประดิษฐ์เป็นไงเอ่ยใส่ในสิ่งที่เราต้องการเข้าไปออกมาเลยเช่นต้องการรู้ชาดกที่เกี่ยวข้องว่าพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นพญาวานรอย่างเงี้ยสมมติAI ก็จะมูลมาเลยว่ามีที่ไหนอย่างไรบ้างถูกไหมพร้อมกับมีชื่อชาดกออกมาให้เราเห็นได้เลยเป็นแบบนั้นเป็นการเพิ่มมิติในการแต่ว่าสิ่งนี้แม้จะมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำให้คัมภีร์หรือว่าการเก็บข้อมูลชั้นเก่าๆเนี่ยมันหายไปด้วยนะไม่ได้หายไปถ้ายังมีให้เก็บนะถ้ายังมีให้เก็บตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการสืบชั้นข้อมูลและข้อมูลเหล่านี้ถูกเรียบเรียงเก็บมาเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็น Big Data สิ่งเหล่านี้ถูกต้องเพียงไหนเมื่อกี้การหลอนการหลอกการข้อมูลได้ข้อมูลที่ผิดมันจะไม่มีและนี่คือสิ่งที่เราทำงานกันอย่างหนักนะวัดดาวกำลังทำงานกันอย่างหนักเกี่ยวเรื่องในเกี่ยวเรื่องของงานอันนี้อยู่ก็คือในงานของโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยที่จะมีพิธีถวายทุนเกิดขึ้นในวันมะรืนนี้วันอาทิตย์นี้นะนี่คือสิ่งที่ทำงานกันอย่างหนักตรงนี้เพื่อที่จะนำสิ่งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเก็บเอาไว้และสิ่งนี้ผ่านมา 2,000 กว่าปีที่ผ่านมายังคงมีการถูกเก็บเอาไว้แต่ทำอย่างไรจะนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเอามาประมวลให้อยู่ในจุดที่ถูกต้องแม่นยำได้มากที่สุดอันนี้คือเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ที่เราต้องช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะพอฉันก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในตรงนี้เอาไว้นิดหนึ่งนะว่าก็จะมีพิธีถวายทุนในวันอาทิตย์นี้แหละที่14มิถุนายนโดยเริ่มต้นที่ภาคบ่ายนะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปถึงเวลา15:1013:30ถึง15:10ใช้เวลาเท่าไหร่เอ่ยนะใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครึ่งนะเท่านั้นเองไม่นานมากแต่ว่าพวกเรามีสามารถมีส่วนร่วม

ในการมาสนับสนุนงานตรงนี้ได้อันนี้พูดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงดีเทลให้ฟังว่ามุมมองงานด้านพุทธศาสนากับ AI เป็นยังไง

แล้วงานด้านพุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นงานด้านวิชาการหรืองานชำระพระไตรปิฎกเนี่ยจะนำ AI ตรงนี้มาใช้งานได้อย่างไรทั้งในแง่ของรูปแบบของการเป็นผู้ช่วยแล้วก็ในรูปแบบของการที่เอามาช่วยพวกเราเมื่องานนี้เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยจะมาทำได้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันข้อมูลที่ทำกันมาถึงปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสามารถพูดได้เลยเมื่อหลายวันก่อนมีวัดหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศจีนติดต่อมาถ่ายรูปให้เราดูบางส่วนบอกว่าเขามีหอเก็บคัมภีร์ตรงนี้อยู่ได้ทราบมาว่าวัดพระธรรมกายได้ทำโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยต้องการที่จะรวบรวมพระไตรปิฎกฉบับที่มีความแม่นยำและก็ถูกต้องที่สุดจึงอยากที่จะขอให้วัดพระธรรมกายได้ส่งบุคลากรไปที่วัดของท่านเพื่อไปดูคัมภีร์เหล่านี้ท่านก็อยากจะอนุรักษ์แบบนี้เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายทำเช่นเดียวกันตอนนี้กำลังพูดคุยกันอยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้เองก่อนตมาบินมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเช้าวันนี้นะก็คุยกันก่อนนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำไปก็เพิ่งพูดคุยกันไปก็ให้ท่านลองทำรายละเอียดมาดูสักนิดนึงก่อนว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะพอทำได้บ้างทางท่านจะสับสนอะไรเราได้บ้างเราทำอะไรได้บ้างในส่วนของตรงนี้ก็พูดคุยกันเห็นไหมเอ่ยว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปถึงตรงนั้นแล้วว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้ไม่ใช่สิ่งที่เราทำกันอยู่ในเป็นปัจเจกบุคคลแต่ว่ารู้ถึงกิตติศัพท์ที่เราทำงานเหล่านี้เพื่อตั้งใจรักษาพระพุทธศาสนาตั้งใจรักษาคำสอนที่เป็นหลักฐานชั้นปฐมภูมิของพระพุทธศาสนาและสิ่งนี้เองมันจะทำให้พระศาสนานี้ยั่งยืนไปถึงอนาคตได้พวกเราเองคงจำได้ใช่ไหมเอ่ยว่าเนี่ยมาดูอานิสงส์กันนะอานิสงส์เนี่ยเขียนไว้เนี่ยบอกว่าการสร้างพระไตรปิฎกเป็นไงเอ่ยทำให้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดเฉียบแหลมทั้งทางโลกและทางธรรมถึงพร้อมด้วยนะโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแวดล้อมด้วยบัณฑิตนักปราชญ์ได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และหนทางสู่พระนิพพานมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งแทงตลอดใน 84,000 พระธรรมขันธ์และสามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุตามได้ด้วยเมื่อมีปัญญาเต็มเปี่ยมย่อมมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและนอกจากนี้ถ้าเราฟังเมื่อสักครู่นี้นะเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราพระศาสนานี้จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ในอนาคตนะต้องอาศัยอะไรเอ่ยสิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนและสิ่งที่เป็นพระสงฆ์สาวกการบวชกิจกรรมในงานบวชทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านมาบวชอุบาสกอุทิศชีวิตบวชสามเณรปริยัติธรรมอุทิศชีวิตบวชสามเณรของศูนย์พุทธศึกษา DCI ทั้งหมดหรือโครงการอื่นๆทั้งภาคฤดูร้อนภาคฤดูหนาวรุ่นเข้าพรรษาทั้งหมดนี้ให้พระศาสนามีเขาเรียกต่ออายุพระพุทธศาสนาในแง่ของศาสนาบุคคลอานิสงส์ที่เราได้ก็เป็นไงเอ่ยเราก็จะอายุยืนยาวนานด้วยเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันเมื่อเราทำให้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือคัมภีร์ชั้นพระไตรปิฎกตรงนี้ยืนยาวไปในอนาคตได้อีกนานเท่าไหร่ก็ตามพวกเราว่าอายุเราต้องยืนยาวไปด้วยไหมเอ่ยอานิสงส์นี้ก็จะบังเกิดขึ้นแบบนั้นเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเราจะอ้อทำบุญเนี่ยอายุยืนต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาตอนนั้นก็ต้องทำด้วยแต่ขณะเดียวกันบุญตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครนึกถึงเท่าไหร่อย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยก็ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านนะมาร่วมกันถวายกองทุนตรงนี้โดยก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ QR code นี่นะก็เดี๋ยวแช่หน้าจอนี้เอาไว้นานนิดนึงเดี๋ยวพวกเราดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่อาจจะมีโทรศัพท์ก็จะมาดูโทรทัศน์อยู่ก็ได้หรือถ้าดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

0: าจจะแคปเจอร์หน้าจอเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสมัครตรงนี้แล้วสงสัยเรื่องอะไรอย่างไรก็สามารถเข้าไปสอบถามพูดคุยได้อันนี้เป็นคนตอบนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นคนตอบนะไม่ใช่เป็น AI ตอบนะอันนี้เป็นคนตอบจริงๆก็เข้าไปสอบถามพูดคุยกันได้ว่าเป็นอย่างไรในส่วนของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่คือวัดของเรานะวัดของเรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เมื่อเราทำให้พระศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานเท่าไหร่ทีมงานทุกรูปทุกคนที่ตั้งใจทำงานกันตรงนี้ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่คิดเหมือนกันเลยคือต้องการที่จะบูชาธรรมหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราให้ท่านมีอายุขัยที่ยืนยาวยิ่งขึ้นไปเพราะเรารู้เลยว่าเมื่อท่านอายุยืนยาวได้เพียงใดก็ตามเนี่ยเราเองก็จะได้มีการสั่งสมบุญกับท่านเนี่ยไปยาวนานได้เช่นนั้นได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายก็จะยาวนานไปด้วยเนี่ยเช่นเดียวกันในตรงนี้แม้อาจมีใครไม่รู้เนี่ยแต่พวกเราเนี่ยรู้ซึ้งถึงตรงนี้ทีมงานทุกรูปทุกคนจึงตั้งใจทำที่จะทำสิ่งนี้และน้อมบูชาธรรมถวายหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ตรงนี้นะอ่ะในช่วงสุดท้ายนี้เดี๋ยวเรามาดูสปอตสั้นๆกันสัก1นาทีเสร็จๆนะ
1: ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เกิดจากความคิดแต่เกิดจากการเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งแทงตลอดและก็นำมาบันทึกถ่ายทอดสืบต่อกันมาให้มวลมนุษยชาติได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมเป็นส่วนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์สืบทอดพระธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยพระไตรปิฎกเชิงวิชาการที่รวบรวมคำสอนจากทุกสายจารีตเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีโดยมีพิธีถวายทุนสนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายนับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผู้ร่วมบุญจะได้น้อมถวายคัมภีร์ไบลานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผ้าห่อคัมภีร์อุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ไบลานหนังสือพระไตรปิฎกและหนังสือวิชาการผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726มาร่วมกันเป็นส่วนสำคัญในการส่งต่อพุทธธรรมจากคัมภีร์ไบลานสู่พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในยุคดิจิทัลชีวิตนั้นแสนสั้นแต่ผลงานของเรานั้นจะยืนยาวอยู่คู่โลกตราบนานเท่านาน
0: สาธุก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรามารู้จักกันแล้วว่า AI เจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรเจ้ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเจ้าทำอะไรได้บ้างพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าและด้วยศักยภาพของเจ้านี้เราจะนะใช้เจ้าหรือจะทำงานกับเจ้าเนี่ยอย่างไรในงานพระพุทธศาสนาพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยกันตรงนี้และจะโยงมาถึงพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี่แหละว่าเราจะอาศัยเจ้าหรือใช้เจ้าเนี่ยทำงานด้วยกันตรงนี้เนี่ยอย่างไรตรงนี้นะในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลของทุกท่านที่ได้ตั้งใจที่จะมาฟังธรรมกันในวันนี้ได้ตั้งใจที่จะไปร่วมงานและร่วมบุญในงานถวายทุนพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในวันอาทิตย์ที่14นี้ก็ขอให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมได้หมู่ญาติขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างไสวในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก

ให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปฏิบัติธรรมะให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนเพื่อนรักในอดีตชาติชวนเข้าวัด
1: กระผมก็มาทำงานเป็นกระเป๋ารถเมย์3ปีขับรถเมย์4ปีรวมทั้งหมด7ปีขณะทำงานกับผม

ได้เจอกัลยาณมิตรท่านหนึ่งท่านได้ชวนผมมาวัดพระธรรมกายตอนชวนก็มาด้วยความเกรงใจเพื่อนแต่พอได้มาเห็นสถานที่ที่สะอาดได้รับการต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสจากอุบาสกอุบาสิกาเป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ในใจผมคิดว่านี่แหละรอยยิ้มที่ประกอบไปด้วยความจริงใจใช่เลยซึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเห็นมาก่อนปี2534ได้อธิษฐานขอบารมีคุณยายเราได้ยินเพื่อนกัลยาณมิตรเล่าถึงอานุภาพคุณยายให้ฟังบ่อยๆว่าใครอธิษฐานกับคุณยายเนี่ยคุณยายอาจารย์จะสำเร็จก็เลยอธิษฐานว่าขอให้ได้บวชในวัดพระธรรมกายและขอบวชไม่สึกเมื่อปี2537อีก3ปีต่อมาก็ได้เข้ามาบวชจริงๆและบวชมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันบวชมาได้11พรรษาแล้วครับคำถามกัลยาณมิตรที่ชักชวนผมเข้าวัดพระธรรมกายจนกระทั่งผมได้บวชเคยทำบุญอะไรร่วมกันมาครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปราคณะจ้ากัลยาณมิตรที่ชักชวนลูกมาวัดพระธรรมกายจนได้บทนั้นก็คือเพื่อนรักกันในพุทธันดรที่ผ่านมาแต่ว่าเพื่อนคนนี้ไม่ได้ออกบวชตามพระราชาเป็นแค่กองเสบียงโดยยังเป็นทหารอยู่เหมือนเดิมเลย

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุขัยเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและภาคพื้นโอชิเนียได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยริ้วขบวนของคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมรองประธานสหภาพธรรมทูตไทยภาคพื้นโอชิเนียและประธานภาคพื้นโอชิเนียเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระมหากิติมศักดิ์ธีระวชิโรด็อกเตอร์หัวหน้ากองพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นได้รับชมประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ของพระมหาปริยัติธรรม 5,000 ษาและโครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียให้เจ้าภาพผู้มีบุญได้รับชมและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะนอกจากนี้พระมหาธนกร

0: แสงนครกัลยาณมิตรคุณพ่อมั่นทองเจือและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายกระเป๋าเดินทางพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมและกระเป๋าเดินทางถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปาริยธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและถวายกำลังใจแด่พระมหาปาริยธรรมพระภิกษุรวมทั้งบุคลากรผู้ที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรแด่พระมหาปาริยธรรมจำนวน15รูปและมอบเกียรติบัตรแด่พระธรรมทูตไทยในโอชิเนียจำนวน12รูปและจากการจัดพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาพระมหาปาริยธรรมทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกพื้นที่ที่พระมหาปาริยธรรมไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดบุญเกิดสันติสุขเท่าใดบุญย่อมเกิดกับผู้สนับสนุนตามไปดุจเงาตามตัวไปฉะนั้น
1: ปลื้มทุกครั้งที่ได้มาเป็นเจ้าภาพของงานนี้ค่ะทุกปีเข้ามาเป็นเจ้าภาพอยู่ทุกปีค่ะเป็นการสนับสนุนให้พระท่านได้ออกไปเผยแผ่ถ้าเราไม่สนับสนุนตรงนี้เนี่ยการเผยแผ่ของเราก็จะช้าลงทั้งหลวงนาสุธรรมโมทั้งหลวงพ่อท่านก็ตั้งใจอ่ะที่จะให้ลูกๆได้ไปเผยแผ่ต่างประเทศที่งานหลวงพ่อจะได้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะพระที่ท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเรียนภาษาที่จะออกไปเผยแผ่โดยตรงซึ่งจะทำให้งานเผยแผ่ของเราได้ขยายได้อย่างรวดเร็ว
0: ด้านวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบค่ะณหมู่บ้านเคหะรพีพัฒน์1หมู่ที่16ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ ผู้ช่วย

0: วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมสมทบนำถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในชุมชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชนอันสะท้อนถึงพลังแห่งความเมตตาการแบ่งปันและการเกื้อกูลตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะที่ธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นซึ่งถือเป็นงานบุญประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สาธุชนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจการมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสาอุจยูการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือน

โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอริยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะบรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนพฤษภาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชามีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติแห่งบุญสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนะกว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรจิมกัลยาณมิตรคิมกัลยาณมิตรโอกัลยาณมิตรวายกัลยาณมิตรเอ็มเวียและครอบครัวเพญญาลัยคณะประธานทอดกฐินบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประจำปีพุทธศักราช2569ได้น้อมถวายปัจจัยทอดกฐินแด่ประธานสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการพิเศษ Moonlight Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบโดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเวลา 20:30 นได้เข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและรอยยิ้มโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งการทำสมาธิท่ามกลางแสงจันทร์ทำให้จิตใจมีพลังมีความสุขปลอดโปร่งและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านพร้อมทั้งจะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในโอกาสต่อไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีตัดปลอยผมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติโดยมีสาธุชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอขมาต่อคณะสงฆ์และกล่าวคำขอตัดปลอยผมในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจแก่ธรรมทายาทในการเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานบวชในต่างแดนจากนั้นธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อทำพิธีตัดปลอยผมซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทนานาชาติซึ่งในระหว่างพิธีผู้ปกครองหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในทวีปยุโรปและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการแผ่ขยายแสงสว่างแห่งธรรมะสากลและสันติสุขภายในไปสู่จิตใจของชาวโลกโดยไร้พรมแดนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัด101อันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่4

ิบวัดพระธรรมกายบล็อกโดค่ะและในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้นะคะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบน

แอนทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านิสัมมะกะระนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใด มีจิตเลื่อมใสส่งไปยังเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้าม
1: ันเฉยไม่ตรง
0: เคลื่อนตัวเราให้ใสสะอาด

เราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ามันเฉงมันเฉงไม่ตรงกลางตัวเราให้ใสสะอาด

เป็นจันทวิลอนจักฉัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุฒวริษาพิจาราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักสินขันกิมิตมงคลาวันติเรืองพัฒนาคุณแรงครอบครัวกิมิตรันพันประพาปริมปัญชยาแม่สถิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกิมิตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกิมิตประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวพีพงสุวรรณกมิตรธรรมวงสันกกรกมิตรปิยนันท์บุญสูงคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรลิวกมิตรลิมเซียวหมินกมิตรเดชฤทธิ์เอนจิเนียริ่งกมิตรปฏิทันปฏินันอัครชิโนเรศครอบครัววรัญจัญญาวงศ์ครอบครัวเตชะวรศิลป์สกุลกมิตรวัฒนญาใจวงกมิตรประคองยอดแวนฉัตรกมิตรฟรานบุลเลอร์กมิตรเศรษฐทวุฒิห่วงอาวรณ์กมิตรชื่นจิตเบญจพลสิริจิตกมิตรอุเทนเบญจพลสิริจิตกมิตรพลดาชื่นสบายโอโดน็อกหิวกมิตรวัฒนาบางสีกมิตรสุรารักษ์ฮาร์ดดากมิตรซาโตรุสุมิดะกมิตรธัญญาทองชัยยงกมิตรอาสวะอิมกมิตรธัญญาทองชัยยงอัศวะอิมสุวรรณกมิตรสุวพันธ์โลกมิตรทิอวงตรันกมิตรทิทันเฟืองกมิตรมาวินโลกมิตรสุวิวันสันติมิ่งกมิตรสุวพรอัศวะอิมสุวรรณกมิตรสุวรักษ์อัศวะอิมสุวรรณกมิตรแม่เหงี่ยมชาวงกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงษ์คุณตาย้อยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนทิวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหา

0: หินเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปรามาณ
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์อานามหาธรรมกายเจ

0: จดี
1: ด้วย
0: อาน
1: ิ
0: สงส์แห่งบ
1: ุ
0: ญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ที
0: ่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ทั
0: ้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: ญาณท
0: ั
1: ศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสว
1: ัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจ
1: ัก
0: ษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สม
1: ัน
0: ตจ
1: ัก
0: ษุ
1: ให้ถ
0: ึ
1: งพร้อมด
0: ้
1: วย
0: ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งร
1: ู
0: ปสมบ
1: ั
0: ติ ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งทร
1: ั
0: พย์สมบ
1: ั
0: ติ ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห่งค
1: ุ
0: ณสมบ
1: ั
0: ติ ที
1: ่
0: ส
1: ุ
0: ดแห
1: ่
0: งลา
1: ภ
0: ยศส
1: รร
0: เสริญสุ
1: ข
0: มรรคผลน
1: ิ
0: พพานมีสมบ
1: ั
0: ติ
1: มหาศา
0: ล
1: เอาไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: มี
0: สมบ
1: ั
0: ติ
1: อ
0: จ
1: ิน
0: ไตย
1: ท่
0: าน ใช้ในว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้
1: ม
0: ั
1: ่งค
0: ั
1: ่งม
0: ั่
1: งม
0: ี
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ๆอน
1: ุ
0: ว
1: ิน
0: าท
1: ี
0: สร้างบารม
1: ี
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ถอนถ
1: อ
0: ย
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให
0: ้
1: บริ ส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ว
0: ัน คื
1: นล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใดขอให้
1: พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ย
0: ิ่
1: งย
0: ิ่
1: งข
0: ึ้
1: นไป
0: มากม
1: าย
0: เพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วัน
1: คื
0: นล
1: ่
0: วงไป
1: มากม
0: าย
1: เพ
0: ีย
1: ง
0: ใ
1: ด
0: ขอ
1: ให
0: ้
1: ส
0: ร้
1: างบารม
0: ี
1: ให
0: ้
1: แก
0: ่
1: กล
0: ้
1: าย
0: ิ่
1: งย
0: ิ่
1: งข
0: ึ้
1: นไป
0: มากม
1: าย
0: เพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: คราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ
1: ่
0: งโร
1: จ
0: น์สว
1: ่
0: างถวาย
1: ด
0: ้
1: วยส
0: หั
1: ตร
0: ัง
1: ส
0: ี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ตบ
0: ุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรม
1: ม
0: โพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่
1: ส
0: ุ
1: ดแห
0: ่
1: งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข
0: ้
1: าพเจ
0: ้
1: าท
0: ั้
1: งปวงน
0: ี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้
0: ว
1: ยอ
0: นุ
1: ภาพ
0: แห่
1: งพระธรรมก
0: าย
1: ของ
0: พระสัมมาส
1: ั
0: มพ
1: ุ
0: ทธเจ
1: ้
0: า
1: ท
0: ุ
1: ก
0: ทุ
1: กพระองค
0: ์
1: ด
0: ้
1: วยอน
0: ุ
1: ภาพ
0: แ
1: ห่
0: งพระธรรมก
1: าย
0: ของ
1: พระผ
0: ู
1: ้ปราบมาร
0: จ
1: ง
0: ทุ
1: กประการเ
0: ทอญ
1: น
0: ิ
1: พพานป
0: ั
1: จจะโยโหต
0: ุ
1: ขอให้ท
0: ุ
1: กท่านอน
0: ุ
1: โมทนาบ
0: ุ
1: ญซ
0: ึ่
1: งกันและก
0: ัน
1: ลงไปในกลางดวงบ
0: ุ
1: ญสว
0: ่
1: างถวายพร
0: ัน
1: เท
0: อญ
1: สาธุต
0: ั
1: ้ง
0: ใ
1: จบู
0: ชา
1: พระรัตนตร
0: ั
1: ยโดยพร
0: ้
1: อมเพ
0: ีย
1: งก
0: ั
1: น

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จง

0: ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: สังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวง

0: มาโลกมาสมาด้วยเรียกสมาโลกมาสมาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ

0: 9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ทั่วโลกทุกท่านเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมเอ่ยเรื่องของ AI ว่าเอ๊ะเขามีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรแล้วมีลักษณะในการทำงานอย่างไรแล้วมีสิ่งที่ผู้คนมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยว่าจะเข้ามามีทั้งผลดีจริงๆแล้วเรื่องดีๆเนี่ยผลดีจริงๆแล้วคนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่คนจะกังวลกับเรื่องเอ๊ะความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาต่อกันในภาคที่2ซึ่งจะเป็นการพูดถึงการนำ AI มาใช้ในงานทางพระพุทธศาสนาโดยก็จะแบ่งไปใน2เรื่องนะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยเราในการตอบคำถามเองก็ดีหรือว่าศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1ที่เราจะพูดกันในช่วงต้นแล้วก็ถัดต่อไปเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการนำ AI เพื่อที่จะมาใช้ในงานด้านวิชาการทางพุทธศาสตร์ในตรงนี้ซึ่งก็จะขอยกตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับการทำในโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเราตอนนี้ก็จะเริ่มต้นกันแบบนี้ก็จะคุยกันอยู่ใน2หัวข้อกันตรงนี้เดามาเริ่มต้นนะพูดคุยกันก่อนว่าวันนี้เราจะมีการเอาพระพุทธศาสนากับ AI เนี่ยเราเข้ามาใช้งานร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI เข้ากับเรื่องของอภิปรัชญาทางพระพุทธศาสนาแม้พอฟังว่าอภิปรัชญาปั๊บเอ๊ะมันจะยังไงนี่นะก็ไม่เป็นไรเราฟังเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็นำมาประยุกต์ในการใช้งานเผยแผ่แล้วก็สืบทอดพุทธธรรมเนี่ยต่อไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเรามีคนแบบนะคิดนะช่างคิดช่างถามนะว่าเอตกลงแล้วมี AI นะมีขันห้าเหมือนมนุษย์ไหม เออพวกเราว่ามีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีเลยนะขันห้าไม่มีเลยนะขันห้ามีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกอะไรเอ่ยขันห้าข้อแรกขันห้าก่อนเอาขันห้าก่อนนะยังไม่ต้อง AI มีขันห้าด้วยป่ะนะเอาขันห้าก่อนมีอะไรบ้างนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็ที่อยู่ทั่วโลกลองตอบไปพร้อมๆกันดูนะข้อแรกอะไรเอ่ย1ขันห้ามีอะไรบ้างขันห้ามีกี่ขันห้ามีกี่ข้อห้าข้อนะทุกคนเคยถามนะบอกศีลห้ามีกี่ข้อนั่งคิดศีลห้ามีกี่ข้อนะศีลแปดมีกี่ข้อนั่งคิดศีลแปดมีกี่ข้อนะโอ้ไม่ขนาดนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามีอะไรบ้างอาจจะต้องคิดแต่ถ้าถามว่ามีกี่ข้อนี่น่าจะตอบได้เลยใช่ไหมขันห้ามีเท่าไหร่มีห้าขันห้ามีห้าถูกต้องมีอะไรบ้างเอ่ยหนึ่งมีรูปใช่ไหมมีรูปอันที่สองอะไรเอ่ยเวทนานะแล้วก็ได้มา2ข้อนะ1รูป2เวทนา3ล่ะสัญญานะสัญญาแล้วก็อะไรเอ่ยสังขารแล้วสุดท้ายล่ะวิญญาณโอเคข้อยังชั่วนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่บอกเนี่ยไม่ต้องไปเรียนเรื่องอะไรมากนะเรียนแค่นี้แหละคำว่าเกี่ยวกับเรื่องของขันห้าเนาะขันห้าจริงๆนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาจริงๆนะที่ไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสสนาเนี่ยจริงๆที่เป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นก็จะศึกษาเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเรื่องของขันธ์5อายตนะ12ใช่มั้ยธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ศึกษาในเนี่ย6ข้อนี้เองนะไม่ต้องไม่เยอะเท่าไหร่ใช่มั้ยเอ่ยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ถือว่าเป็นขั้นวิปัสสนาภูมิใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วขันห้าที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ก่อนสิว่าตกลงจะมีคือมีไม่มีต้องรู้ก่อนว่าขันห้าคืออะไรใช่ไหมเอ่ยอันนี้เมื่อกี้เราตอบไปได้แล้วว่าขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปเนี่ยนะเราแบ่งขันห้าเนี่ยออกเป็นสองอย่างก็คือเป็นรูปกับนามใช่ไหมแบ่งเป็นรูปกับนามรูปก็คือในขันธ์5คือตรงกับรูป

รูปก็คือรูปใช่ไหมเอ่ยพอเสร็จปั๊บที่เป็นนามอะไรนามคือสิ่งที่เป็นนามประธรรมรูปประธรรมกับนามประธรรมพอเป็นนามประธรรมแล้วปั๊บก็จะมีเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าถ้านึกถึง AI อ่ะโอเคแหละเป็นลักษณะของเป็นโรบอทเมื่อวานนี้เราบอกว่ามีที่เกาหลีใต้ใช่ไหมเอ่ยก็มีการบวชแล้วนะให้กับโรบอทนะจะเรียกอะไรรูปแรกหรือเรียกว่าอะไรเด่นนึกสรรพนามไม่ถูกนะว่าเป็นโรบอทแรกก็แล้วกันนะรูปแรกก็ได้นะก็ถือว่าตัวรูปมีละใช่ไหมเพราะเป็นโรบอทไงเป็นหุ่นยนต์ก็ถือเป็นฮาร์ดแวร์อย่างบอดี้เราก็เป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมบอดี้เราก็เป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี่ยนั่งเนี่ยหน้าตาสวยๆกันอยู่ทุกขั้นเนี่ยนะเป็นฮาร์ดแวร์นี่หมดเลยนี่คือรูปใช่ไหมพอเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีอะไรเอ่ยมีเวทนาคือการรับรู้มีสัญญาเนี่ยคือการจำได้หมายรู้นะสังขารคืออะไรการที่เราแบบมีสภาพของการปรุงนะปรุงแต่งในสภาพตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณคือการรับรู้คราวนี้มาดูปั๊บAI เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเอาไว้ว่าเป็นโรบอทนี่นะถือว่ามีรูปด้วยกันละกันนะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของกายภาพอันเนี้ยมีอยู่คราวนี้สัญญาตรงเนี้ยที่ความจำได้หมายรู้ตรงเนี้ยก็คือเป็นเมมโมรีใช่ไหมหรือเป็นอินโฟเมชันเป็น Data ซึ่งแน่นอนแหละว่าของ AI เป็นอะไรเป็น Big Data ความจำได้หมายรู้นี่ไงเยอะคือว่าเยอะเลยละนะใหญ่โตมโหฬารมากตรงนี้ในการจดจำและเก็บรักษาสังขารสภาพของการประมวลความคิดการประมวลผลที่เมื่อวานเราบอกว่าเป็นอัลกอริทึมที่เป็นลักษณะของการใช้เครือข่ายของสมองเทียมเป็นหลักคณิตศาสตร์แต่ว่าได้แนวคิดมาจากเรื่องของสมองของมนุษย์ในการเข้าไปประมวลผลประมวลแล้วประมวลอีกประมวลแล้วประมวลอีกแล้วออกมาเป็นคำตอบAI ณปัจจุบันตอนนี้นะที่เราสามารถเห็นกันได้แบบจะเลยเนี่ยก็คือมี3อย่างที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีคือรูปสัญญาแล้วก็สังขารคนเข้าใจคิดเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปัจจุบันที่บอกเนี่ยเวทนาคือความรับรู้สภาพของการรับรู้สภาพที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้เองเนี่ย3ข้อตรงนี้ยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงมีการจำลองออกมาให้เป็นแบบนั้นแต่ทั้งหมดคือกระบวนการขั้นตอนของทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดยังไม่ได้มีความสภาพในการรับรู้จริงๆนึกง่ายๆเหมือนกับว่าสมองของคนเราเอานึกถึงสมองเนาะสมองคนเราเนี่ยเราจะมีสภาพในสมองของเราเนี่ยในทางกายภาพเนี่ยของสมองก็จะมีการทำงานอยู่ทั้ง2ซีก2ส่วนส่วนหนึ่งคือทำงานในแง่ของความเป็นตรรกะข้อมูลต่างๆใช่มั้ยในการประมวลผลในการคิดวิเคราะห์อันเนี้ยฝั่งนึงกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของการรับรู้อารมณ์เป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ที่มันออกมา emotional จะมี2ด้านเสมอในสมองเราต้องมี2ซีกเลยไม่ได้มีซีกเดียวเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตทั้งหมดทั้ง hard power แล้วก็ soft power ที่เกิดขึ้นก็ mental physical 2 อย่างกายภาพแล้วก็ทางจิตภาพ2 อย่างมีความสำคัญทั้งหมดตรงนี้ต้องบอกAI ณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการจำลองความรู้สึกออกมาได้หรือมีความรู้สึกว่าเหมือนเขารับรู้เข้ามาตรงนั้นจริงๆแต่ยังเป็นที่น่าเสียดายว่าคงจะมีเพียงแค่เต็มที่คือ3อย่างคงจะไม่ถึงขนาดขั้นที่4ที่5ที่ไม่ข้อที่2คือเวทนาไม่มีและข้อที่5คือวิญญาณตรงเนี้ยไม่มีนะตรงนี้ก็มานิยามความเป็นมนุษย์ใช่มั้ยนิยามความเป็นมนุษย์บอกว่ามนุษย์นี่ก็บอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าหมายถึงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมีเจตนาและกรรมเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาจิตใจได้นิยามนะนิยามของความฉลาดตรงนี้เนี่ยต้องบอกความฉลาดเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของในเชิงปริมาณที่มีข้อมูลอยู่มากแต่นะในแง่ของการให้คุณค่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการวัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสมัยก่อนเคยมีการแม้แต่มนุษย์ก็ตามสมัยก่อนมีการวัดค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค่า IQ คนนี้ IQ สูงคนนี้ IQ ต่ำแต่ปัจจุบันมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยมี EQ ใช่ไหมเป็นความสามารถด้านอะไรด้านของการรักษาอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้น2อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้ง2อย่าง IQ อาจจะสูงสำหรับ AI แต่มนุษย์ก็มี EQ เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้บอกไปแล้วบอกว่าแม้จะเป็นข้อมูลเท็จแต่พอประมวลมาแล้วเนี่ยจากการเรียนรู้สิ่งเท็จๆบ่อยๆ

ก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าสิ่งเนี้ยมันถูกหรือมันผิดเขาก็จะประมวลว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บอกมาว่าสิ่งนี้ถูกต้องมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยการรักษาหรือว่าการดูแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนล่ะอันนี้ชัวร์เลยแม้จะเห็นว่าสภาพนั่งสมาธินิ่งกว่าคนนั่งสมาธิบอกวันนึงถ้า AI นะสวดมนต์ไม่ผิดเลยไม่ผิดนะเราสวดมนต์ยังผิดใช่มั้ยเอ่ยตกลงว่าอันนี้ตกลงสวดธรรมจักรรอบ3การ12ตกลงว่าอันนี้สวดไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะปริญญายันติเมหรือปริญญาตันติเมเนี่ยงงๆแต่ถ้าเป็นไงเอ่ยเป็นโรบอทเป็น AI ถามว่ามีผิดมั้ยโอ้ไม่มีแน่นอนทุกอย่างมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะทั้งหมดเลยใช่มั้ยแต่ว่าก็นั่นแหละนะถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังไม่อาจที่จะทำได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยมันคือเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์อาจจะมีเพียงบางส่วนแต่คงจะไม่ได้ทั้งหมดและแน่นอนมันมีบางอย่างที่ AI ดีกว่ามนุษย์และบางอย่างที่มนุษย์แน่นอนว่าต้องก็จะดีกว่า AI เพราะฉะนั้นการนำเอาจุดแข็งของทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาช่วยกันลบจุดอ่อนซึ่งกันและกันและเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ถือว่านำมาพัฒนาใช้ในฐานะของอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานนะเพราะในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะเราก็เป็นมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเผยแผ่พุทธศาสนาเราจะมองแบบนี้นะเราใช้ว่าเป็นโคพายล็อตโมเดลก็คือเป็นโมเดลของโคพายล็อตคือการนักบินร่วมในการนำเครื่องบินขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนขับเนี่ยอยู่2คนใช่ไหมเอ่ยคนนึงเป็นกัปตันอีกคนนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคพายลอตซึ่งแน่นอนโคพายลอตเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นกัปตัน2คนก็ได้แต่ต้องมีคนช่วยกันขับเนี่ย2คนเนี่ยเสมอ AI ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพระภิกษุตอบคำถามพื้นฐานจัดการข้อมูลและวิเคราะห์อารมณ์เบื้องต้นสามารถทำได้แต่พระภิกษุเป็นไงเอ่ยเป็นผู้มอบความเมตตาเยียวยาจิตใจและชี้นำธรรมะในระดับลึกที่ AI ไม่อาจทดแทนได้การทำงานร่วมกันดึงจุดแข็งทั้งสองฝ่ายเพื่อเผยแผ่พระธรรมได้กว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตรงนี้โดยผิวเผินอาจมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้า AI สามารถตอบคำถามได้ทุกอย่างในขณะเดียวกันพระภิกษุอาจจะตอบคำถามไม่ได้ก็ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยพระภิกษุยังคงมีความสำคัญอยู่หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูในหลักธรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ยในสมัยก่อนถ้าเราคงจำกันได้จำได้ไหมมีพระภิกษุสองรูปที่เดินทางมาจากต่างแดนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองท่านมาถึงเดินทางมาถึงชนบทแห่งหนึ่งก็เข้าไปในวัดแห่งหนึ่งก็ไปเจอพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นก็หลังจากสนทนากันโอ้โหเจ้าอาวาสดีใจมากนานๆจะมีพระภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกเดินทางมาถึงเนี่ยตำบลที่แบบเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่แต่เนี่ยเดินทางมาถึงเสร็จปั๊บก็โอ้แบบขอให้แบบท่านเนี่ยได้แบบแสดงธรรมสักหน่อยเถิดข้าพเจ้าเนี่ยเจ้าวาดบอกนะบอกข้าพเจ้าเนี่ยมีเพียงเนี่ยความรู้เล็กๆน้อยๆทุกครั้งเนี่ยเวลากันจะสัทยาก็สัทยาแต่เพียงแค่บทนี้บทเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ถามอ้าวแล้วพอสัทยาแล้วเป็นอย่างไรก็บอกเทวดาก็อนุโมทนาแม้กระทั่งเป็นบทบาทคาถาเดียวก็ตามท่านลำพังก็เลยแสดงธรรมโอ้โหวิจิตพิสดารเลยปรากฏเป็นไงเอ่ยเทวดาเงียบตัสมาตุนเนหีเงียบกริบใช่ไหมเอ่ยท่านก็เลยทำไมถึงเงียบไหนท่านบอกว่ามีเทวดาอนุโมทนาไงบอกข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปกติแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆท่านก็เลยงั้นเนี่ยท่านลองสาธยายธรรมดูซิท่านก็พูดกล่าวธรรมนั่นแหละปรากฏเทวดาก็อนุโมทนาสาธุการพระธรรมกถึกท่านก็เลยเป็นไงสงสัยเทวดาที่นี่จะอคติฮะลำเอียงเพราะรักแน่ๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยโหเรากล่าวธรรมะได้ลึกซึ้งขนาดนี้แต่ทำไมยังไม่อนุโมทนาแต่พระภิกษุที่เป็นเจ้าวาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นเจ้าถิ่นเนี่ยทำไมกล่าวเพียงแค่นี้แต่ได้รับการอนุโมทนากึกก้องขนาดนี้ท่านก็เลยนะความก็ทราบไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมเอ่ยก็เลยได้ความมาว่าสุดท้ายท่านองค์ถึงสรุปว่าเพราะอะไรพระภิกษุเจ้าถิ่นรูปนั้นแม้จะรู้เพียงบทบาทคาถาเดียวแต่ท่านปฏิบัติด้วยเราเนี่ยท่านไม่ได้พูดต่อเนาะเนี่ยแต่เป็นไงเอ่ยเธอทั้งสองเนี่ยเป็นธรรมกถึกรู้เยอะก็จริงนะแต่เป็นไงเอ่ยปฏิบัติบ้างหรือเปล่านี่คือสิ่งนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเลยบอกอะไรเรารู้ไหมบอกเราบอกว่าพระภิกษุ

0: ื่อปัจจุบันเรามีผู้ช่วยที่ผู้ช่วยคนนี้เก่งซะด้วยตอบได้เก่งซะด้วยแล้วก็ไม่พลาดซะด้วยในข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นไงจะต้องกลับมาสู่จุดที่พระภิกษุจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกในลักษณะที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ทันทีที่ AI ออกมาในช่วงต้นๆมีหลายที่พยายามปิดกั้นไม่ให้นำมาใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่มีความเขาเรียกว่าถือว่าแบบเป็นท็อปของโลกเลยเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอย่างเงี้ยเอา AI เปิดวิชาเลยบอกว่าทำอย่างไรเอา AI เข้ามาใช้ในงานวิชาการและใช้ในห้องเรียนเปิดสวนกับกระแสออกมาเลยและนำเอามาใช้ในฐานะของเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อย่างถูกวิธีตรงนี้เป็นไงเอ่ยเราปิดกั้นไม่ได้แน่นอนแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนี่คือสิ่งที่ต้องคิดมากกว่าไม่สามารถปิดกั้นได้แน่นอนจะปิดหูปิดตาปิดได้เนี่ยแป๊บเดียวสุดท้ายยังไงเสียก็ต้องเข้ามาแต่เข้ามาแล้วจะใช้อย่างใดอย่างมีจิตสำนึกตรงนี้เองเนี่ยตมาเองก็เลยได้มีโอกาสได้ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานบวชว่าพระภิกษุเนี่ยท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องทำหน้าที่อย่างไรต้องศึกษาอย่างไรถ้าว่าง่ายๆก็อ่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เราฟังกันมาอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเรามาฟังตรงนี้กันดูมาทบทวนโอวาทหลวงพ่อท่านกันดีกว่าว่าเมื่อพระภิกษุนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตัวเช่นไรเราจึงจะได้เป็นพระภิกษุที่สามารถก้าวล้ำในสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้เรามาทบทวนกันไปพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ถ้าพระนิพพานไม่แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆ
0: ใครว่างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy
1: I love you หลายเ
2: ด้อเชิญรับชมน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์และก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุ
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในกาลก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่ากถารวยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: จงรวยจงรวยจงรวย
1: สาธุ

0: เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ให้รวยไปทุกชาติเลย
1: จ้า

0: ให้ไหมจ๊ะ
1: ให้ค่ะ
0: ให้ยังไง
1: ให้ให
0: ้ไม่ให้ล่ะ
1: ก็ให
0: ้ให้ไม่ให้
1: ก็ให้ให
0: ้สุดยอดเลยอย่างนั้นมาฟังโอวาทะคนกลัวไม่ใหญ่เรื่องเด็กสามเณรหรือสามเณร
1: สามเณรคร
0: ับอ๋อไม่ใช่สาม
1: ไม่ใช่สามเณร
0: เรื่องสามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิตบวชนอกบวชในกันจ้า
1: สา
0: บวชมาทำไมกันจ้าต้องตอบตัวเองให้ได้นะจ้าว่าบวชมาทำไมนี่จ้าแล้วก็ตั้งก็รู้ดีว่าเป้าหมายของการบวชคืออะไรจะได้ทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะเรามาบวชแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี่สำคัญนะต้องไปสู่เป้าหมายซึ่งมีหลายหลายชั้นเป้าหมายแรกก็คือให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่เป็นเป้าหมายแรกเลยนะบวชไปแล้วนะจ๊ะเป้าหมายถัดไปเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายแล้วจะไปทำอะไรต่อไปนี่นะจ๊ะทำอะไร
1: ทำอะไรครับอยากรู
0: ้ก็ศึกษาทุกเรื่องเลย
1: จ้า
0: ตั้งแต่ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี่นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างน้อยก็นิพพานพบสามโลกันเรื่องจักรวาลแต่จักรวาลเดียวก็ต้องไปถึงแสนโกจักรวาล ไปถึงแสนโกจักรวาลแล้วก็ไปอันนันจักรวาล ธรรมดาน่ะ นี่เมื่อกี้ไปถึงไหนน่ะ
1: ก็ถึงพระธรรมกายแล้วก็ศึกษา
0: ถ้าได้พระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายนะจ๊ะจะไปไหนก็ไปได้ไปได้ทุกแห่งในแหล่งที่ไม่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ว่าจะไปในแหล่งที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ดีทั้งนี่จ้ะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมดเราก็ต้องค่อยๆเอาออกนี่จ้ะทีละอย่างสองอย่างหรือหลายอย่างหลายๆอย่างทีเดียวหมดไปเลยนี่มันแล้วแต่เราเนาะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่บ้านเดียวกันนี่เนาะจะได้รู้ว่าคนบ้านเดียวกันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วจะไปอยู่ที่นั่นอย่างไรแล้วที่นั่นเป็นอย่างไรนี่เนาะคนบ้านเดียวกันอย่าง

0: มันก็มีอยู่สองหลัง
1: สองหลัง
0: เราจะอยู่หลังไหนนะคือหลังที่หนึ่งคือบ้านมีกิเลสหรือบ้านที่สองคือบ้านหมดกิเลสนี่จะเอาบ้านอหรือบ้านกอบ้านอคือบ้านอกุศลส่วนบ้านกอคือกุศลนี่จ้ะถ้าจะไปทางโลกุตระต้องกออย่างเดียวคือกุศลอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำคัญเนาะสำหรับพระนะจ๊ะนี่สำหรับพระก็ต้องทำแบบพระใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ทำแบบมารจะได้สมกับที่เราที่บวชมาและได้มาบวชเพราะพระมีหน้าที่สู้กับมารกิเลสก็เป็นเศษเสี้ยวเครื่องมือของมารเท่านั้นเมื่อขจัดกิเลสออกจิตก็จะบริสุทธิ์ความรู้ความเห็นก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมมากมายเพราะไม่มีกิเลสมาบังเลยเนาะสำนักแปลว่าผู้สงบเนาะจะมาถึงจุดสงบได้ต้องละทางโลกมาเพื่อจะมาละกิเลสเมื่อกิเลสหมดจิตแล้วก็บริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องนำใจกลับมายึดอยู่กับตัวก่อนใจอยู่กับตัวแล้วก็ต้องหยุดอย่างเดียวทำความสว่างภายในให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าไม่สว่างก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนจะเห็นก็ต้องมีความสว่างจะสว่างได้ใจต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในนี่จะก็หลักง่ายๆเพราะชีวิตของชีวิตมันอยู่ภายในนี่จะกดแล้วหยุดแล้วความสว่างก็จะเกิดขึ้นความสว่างเกิดก็เห็นเห็นก็รู้เอาเป็นมาไงรู้ก็หลุดได้นี่ใช่ถ้าไม่รู้มันก็ไม่หลุดสำเนาเจ้าพ่อที่ลูกบวชเมื่อไหร่จ๊ะ
1: วันวิสาขบูชา
0: วันสำคัญของโลกและจักรวาลเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะอย่าจับไปไว้ที่อื่นนะจ๊ะฟังอยู่ป่ะจ๊ะ
1: ฟังอยู
0: ่เอาใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวต้องหยุดให้ได้อยู่ให้ได้อยู่อย่าให้หลุดหยุดให้สว่างสว่างเราจะได้เห็นพอพุทธะเกิดชีวิตธรรมเสด็จก็จะเจิดจ้ากันมาเองนี่นะจ๊ะบวชทั้งทีนะจ๊ะต้องบวชให้บุญใหญ่เกิดต้องบวชที่ดีกว่าดีสุดคือบวชทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะจ๊ะ

0: พระอยู่ภายในตัวเราถ้าใจเราไม่หยุดเราก็ไม่เจอไม่เจอพระในตัวเราก็ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าเนอะแม้ใครมาบอกมันก็ความมั่นใจมันก็ยังไม่ถึงร้อยเพราะนั้นอย่างน้อยใจต้องหยุดนี่ไงได
1: ้
0: ถ้าหยุดในตัวของเรานี่แหละ

0: โอ้โหต้องสร้างบุญเก่ามามากเลยเดียว
1: ครับ
0: ถึงเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: เทือกเขาเหล่ากองสมณะเนาะ
1: ครับ
0: เป็นสมณเณรเนาะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปสมณเณรค่ายจองแชมป์กันเลยจ้ะ

0: แล้วนะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้อาจจะว่าไปแล้วก็คือมาฝึกปรารภความเพียรนั่นเอง
1: ตื่นเช้าตอน 4:30 นอาจารย์ท่านก็จะให้ฝึกให้ฉันน้ำก่อนพอฉันน้ำเสร็จก็ทำกิจวัตรส่วนตัว
2: ก็ประมาณ 5:00 ตรงครับก็ไปทำวัดเช้าจนถึง 5:30 ก็ได้นั่งสมาธิถึง 6:00 6:00 ก็เตรียมตัวฉันเช้าครับ

0: จะถือเรียนสุดแห่งธรรมสุขาทัสสะสัมมาทิฏฐิความพอเพียงของหมู่ให้เกิดสุข
1: ในทุกๆวันสามเณรจะได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยที่นี่ฝึกสามเณรให้เป็นสามเณรที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศวิชาธรรมกายและเป้าหมายชีวิตถือเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเรียนวิชาของนักบวชวิชาของพระพุทธเจ้าได้ใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

0: ตอนแรกๆที่ผมเข้ามาบวชเรียนนะครับผมก็คิดว่าจะมีแค่การนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้อย่างเดียวครับผมแต่พอเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าที่คิดไว้ก่อนที่เข้ามาบวชครับผม
1: ก็ที่นี่ก็ฝึกให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบที่นี่มีระเบียบมากทำให้ผมมีนิสัยที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะทางโลกก็เป็นคนที่วาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปอย่างนี้ก็เลิกได้

0: การศึกษาพระปริยัตินะครับก็เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งการศึกษาภาษาบาลีนะครับจะช่วยประคองใจของเรานะครับไม่ให้ไปยึดติดและหลงไหลไปในเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานทางโลกนะครับ
1: เป็นการศึกษาที่ได้บุญมากเพราะเป็นพุทธวจนะซึ่งเต็มไปด้วยคติธรรมที่จะนำมาสอนใจของเราได้

0: ความรู้ในภาษาบาลีเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่คลังแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน
1: ี่คือความสำคัญในการศึกษาทรงจำพระบาลีนะครับ

อยากจะเป็นพระมหาบุรุษที่ชีวิตให้แก่พระเดชพระคุณของพ่อแล้วก็อยากจะศึกษาให้ได้ปริยัติธรรม9ประโยคเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา10ปี20ปีมาเล่าให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้ฟังแล้วก็ทำตามแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

การได้บวชเป็นสามเณรคือชีวิตที่ใช่เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจเราไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับสิ่งเพลิดเพลินที่ไม่เป็นแก่นสารในทางโลกที่สุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้การจากชีวิตของนักบวชทำให้เราได้รู้ถึงแก่นอันแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยกระดับจิตใจของ

สาธุโอ้ชื่นใจไม่เอ่ยในมารับนะทบทวนโอวาทเนี่ยร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูนะดูหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุเนี่ยสิ่งเหล่านี้ AI ทำแทนได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้นะแต่เราก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าการเราไปพูดว่าอะไรมันดีกว่าอะไรแต่ว่าเรามีสิ่งที่มีจุดแข็งเนี่ยซึ่งกันและกันสิ่งนี้เราเป็นผู้นำทางด้านของจิตวิญญาณใช่ไหมเอ่ยแต่ก่อนจะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำของผู้อื่นได้ต้องเป็นผู้นำตนเองก่อนในเบื้องต้นเพราะเราเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติก็คือการขจัดอาสวะกิเลสเนี่ยให้หมดสิ้นไปใช่ไหมเอ่ยโดยการเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นที่หยุดใช่ไหมพอหยุดปั๊บมันก็จะเกิดความสว่างเมื่อเกิดความสว่างเราก็จะไปรู้เราก็จะไปเห็นก่อนแล้วจึงค่อยรู้นะเห็นก่อนถึงค่อยรู้เรียกว่าเป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นต่อไปเสร็จแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้นี่แหละหลังจากได้ประโยชน์ตนเองมาแล้วก็นำสิ่งนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็จะดึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่ง AI คือหนึ่งในนั้นนำมาประมวลผลแล้วก็นำมาใช้งานในงานพระศาสนาอันนี้จึงเป็นบอกว่าเป็น co-pilot model ก็คือเป็น co-pilot ที่เป็นโมเดลที่มีการทำงานร่วมกันไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้แต่เป็นการทำงานร่วมกันเหมือนนักบิน2คนที่ต้องทำหน้าที่ไปคู่กันนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งกัปตันเก่งกว่าผู้ช่วยเพราะฉะนั้นผู้ช่วยไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรกัปตันขับไปคนเดียวแล้วกันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อมันทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะทำได้ดีกว่าเมื่อจับมือกันทำเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำและเป็นสิ่งที่ทำแทนกันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งประโยชน์ของตนเองที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเราต้องเริ่มต้นทำก่อนที่ชีวิตของความเป็นสมณะหรือชีวิตของความเป็นพระภิกษุของสามเณรทั้งหลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำเพราะนั้นก็วัดของเราเองหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้มีโครงการบวชต่างๆเมื่อบวชแล้วไม่ใช่บวชจบปั๊บอ้าวเรียบร้อยเป็นอุปชาเป็นอุปชาไก่ไข่ทิ้งไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พอบวชให้แล้วก็ต้องอบรมด้วยใช่ไหมเอ่ยอบรมศึกษาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเองเนี่ยที่นั่งกันอยู่ณที่นี้นะพวกเราเองก็เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนค้ำชูค้ำจุนพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยไม่ใช่เพียงแต่ภายในประเทศนะแม้ต่างประเทศเองนี่เนี่ยในระยะอันใกล้นี่นะเอ่ยยุโรปก็จะบวชแล้วเราเองก็ได้ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ช่วยกันสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นี่คือการที่เราช่วยกันขยับขยายให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประโยชน์ตนเองเกิดขึ้นแล้วจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันในตรงนี้ในส่วนของตามาเองก็ทำงาน2อย่างไม่ได้ทำเยอะเลยทำ2อย่างเองอย่างที่1ก็คือว่างานด้านการเผยแผ่ในต่างประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นที่วัดพระธรรมกายโทชิงิและวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในส่วนของงานด้านของวิชาการที่เป็นในส่วนของงานพระไตรปิฎกนี่คืองานที่2ที่ทำในส่วนของตรงนี้แล้วก็แน่นอนก็ประมวลมาสู่งานด้านการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันทั้งภายในประเทศคือที่ DOU ปริญญาโทแล้วก็ของทั้งต่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นก็ทำกันอยู่2งานคืองานเผยแผ่แล้วก็งานด้านวิชาการพระไตรปิฎก2อย่างวันนี้ก็จะมาขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานพระไตรปิฎกให้กับเราฟังกันกันละกันเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมเอ๋มิงอ่ะเมื่อวานนี้ทิ้งเอาไว้บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มากการที่มีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยกล่าวไว้บอกว่าการที่มีใครบอกว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะรู้ทั้งหมดเพราะคำสอนเนี่ยเก็บรวบรวมมาถึง 2,000 กว่าปีไม่ได้มีแต่เพียงฝั่งของเถรวาทฝั่งเดียวแต่มีนิกายอื่นเกิดขึ้นในระหว่างนั้นด้วยในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปมหายานเองก็เกิดขึ้นพัฒนาไปเป็นวัชรยานต่อไปก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีองค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้แทนที่ว่าถ้าว่าจะว่ารู้หมดเนี่ยอันนี้โดยบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่เราสามารถที่จะทำงานได้เมื่อเรามีการจัดสรรข้อมูลอย่างดีมาดูกันไปนะพร้อมๆกันนะเริ่มต้นในเรื่องของมุขปาฐะอันนี้คือการจัดระเบียบ

ียบนะเรียกว่าการทำสังคายนาคือการจัดระเบียบในเบื้องต้นมีการกล่าวมามีการจัดหมวดหมู่เพราะตอนเรานึกถึงนะอ้าวพุทธถ้าเกิดเรานึกถึงง่ายๆว่าพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยท่านเทศไหมอ้าวพระวินัยเทศก่อนแล้วพระสูตรค่อยเทศทีหลังท่านทำแบบนี้ไหมไม่เกี่ยวถูกไหมเอ่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบุคคลนั้นคือใครท่านเทศแบบนั้นก่อนแต่พอเสร็จแล้วครบผ่านไป45ปีตรงนี้ถือว่าไงเอ่ยจะมีการข้อมูลที่กระจัดกระจายกันอยู่เรียงตามเหตุการณ์แต่ว่าไม่เรียงตามหมวดหมู่ก็จึงมีการจัดหมวดหมู่ไงขึ้นมาแล้วก็มีการสืบทอดกันมาว่าสายใครจำได้ใช่ไหมสายใครท่องจำอะไรนิกายไหนนี่เนี่ยเป็นเบื้องต้นนี่คือการจัดระเบียบในยุคต้นเสร็จแล้วก็มีการจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจารลงในคัมภีร์ใบลานเสร็จแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์ใบลานกับพิมพ์ต่างแค่วัสดุและการขยายตัวใบลานจะทำทีเหมือนเราเขียนหนังสือเขียนคัดทีละตัวแล้วค่อยอ่านหนังสือเนี่ยออกไปแต่พอเทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นพิมพ์ทีเดียววิ่งปรืดจะพันเล่มหมื่นเล่มเร็วไม่เอ่ยแป๊บเดียวเสร็จขอให้ต้นฉบับออกมานี่เพราะฉะนั้นใบลานจะต่างกับฉบับพิมพ์โดยเนื้อหาการจัดบทหมู่เหมือนกันต่างกันตรงที่ความเร็วและการขยายตัวที่ต่างกันพอเป็นฉบับดิจิตอลยิ่งหนักเลยคราวนี้ไม่ว่าอยู่ทุกมุมไหนของโลกก็สามารถเข้าถึงได้และสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการนำ AI มาใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเป็น AI assistant ในด้านของคัมภีร์พระพุทธศาสนาตรงนี้ช่วยอย่างไรในงานการตรวจชำระเนี่ยถูกนำมาใช้เนี่ยที่ผ่านมาเราจะใช้ในรูปแบบของการ search engine คือต้องเสิร์ชเข้าไปหาพอหาปั๊บมันจะเป็นการค้นคำแล้วก็แต่ผู้อ่านต้องตีความเอาเองแต่ถ้าเป็น AI จะช่วยเราในการโยงข้อมูลให้เห็นรูปแบบบางอย่างที่คนมองไม่เห็นอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ข้อเสียมีนะคือมีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนข้อมูล search engine search หาไม่มีมันก็บอกว่าไม่มีมันจะดึงคำออกมาใช่ไหมแล้วถ้าเจอไม่มีมันจะเจอว่าเอ๊ะไม่เจอข้อมูลแบบนี้แค่เจอใกล้เคียงแต่ AI ไม่ใช่นะ AI คือเขาพยายามจะหาคำตอบให้เราเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันน้อยมากๆผลคือยังไงเอ่ยแต่เราอยากได้ข้อมูลไงมันจะเริ่มดึงข้อมูลมันจะเริ่มดึงสิ่งที่ไม่ได้มีข้อมูลอยู่จริงอ่ะขึ้นมานำเสนอให้กับเราอันเนี้ยเจอมากับตัวแม้แต่ก็จะบอกให้อ้างอิงก็ตามนะยังอ้างอิงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็มีเพราะอะไรเขาพยายามหาคำตอบให้กับเราให้ได้นะไม่ใช่แค่ว่าหาสถานที่นะแต่พยายามหาคำตอบออกมาให้กับเราเลยนี่คือสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนได้สิ่งนี้เราเรียกว่าเมื่อ AI มันหลอนมันหลอกเรานี่แหละคำตอบฟังดูไหลลื่นน่าเชื่อถือมีไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพราะเขาพยายามหาคำตอบมาให้กับเราตรงนี้เกิดขึ้นเมื่ออะไรเอ่ยเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาคืออะไรมีปัญหาตรงที่ว่าข้อมูลเนี่ยที่เป็นตัวต้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพราะข้อแรกสำคัญมากข้อมูลที่ถูกต้อง domain specific data สำคัญมากใช้ข้อมูลเฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วข้อที่2คือ force citation ก็คือบังคับให้แสดงแหล่งอ้างอิงตรงนี้นะดึงข้อมูลออกจากการตีความแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกลับไปรีเช็คใหม่อีกรอบนึงว่าการอ้างอิงที่พูดมาถึงเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านั่นเช็คและเพราะที่ว่าต้องเช็คแบบนี้เพราะสุดท้ายมนุษย์เนี่ยจึงต้องอยู่ในลูปเรียกว่า human in the loop ก็คือมนุษย์ต้องอยู่ในลูปตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างออกมาปั๊บแล้วเอาสิ่งนี้ออกมาเอาพิมพ์ปิ้นเอาไปส่งหรือได้ออกมาปุ๊บพิมพ์เสร็จปั๊บโพสต์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อบังคับขึ้นมาว่ามนุษย์นะจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าสิ่งนี้ที่ได้มาน่ะมีความถูกต้องคาดเคลื่อนแค่ไหนมันเหมือนกับอะไรคิดง่ายๆก็เหมือนคนเราปัจจุบันเวลาเราฟังกันมาใช่ไหมเราฟังคนนั้นคนนี้มีการประชุมพูดกันถกกันมาในประเด็นต่างๆแล้วก็จะดูว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องหรือเปล่าและการจะสามารถวิเคราะห์แบบนั้นได้ตัวบุคคลนั้นน่ะต้องมีความรู้ด้วยไงต้องวิเคราะห์

ได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีความเจริญรุ่งเรืองการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ความยากคือการที่เราจะเชื่อถือได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความยากเพราะฉะนั้นการใช้งาน AI ในพุทธศาสนาที่ปลอดภัย1จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียกว่า domain specific data อันที่2คือ force citation ก็คือการให้อ้างอิงให้ถูกต้องนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีไงมีมนุษย์อยู่ในมีผู้มีคนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ในการตรวจสอบตรงนั้นด้วยเรียกว่า human in the loop ตรงนี้มีความสำคัญเหมือนอะไรยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเวลาเราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น MRI หรือ X-ray ออกมาก็ตามจะมีคนอ่านใช่ไหมจะมีหมอมีนักเทคนิคการแพทย์ก่อนเขาก็จะดูในเบื้องต้นเสร็จปั๊บก็จะส่งให้หมอเนี่ยวิเคราะห์เป็นขั้นที่2ใช่ไหมแล้วหมอเขาก็จะดูว่าเป็นอะไรในเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาจะไปเข้าประชุมอีกทีหนึ่งในที่ประชุมของหมอในมหาวิทยาลัยหมอในโรงพยาบาลเพื่อดูว่าสิ่งใดมันอาจจะมีบางอย่างที่หมอคนเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นในห้องสามารถเห็นได้ก็จะมาช่วยกันดูในตรงนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกับเขาคัดกรองมาให้ก่อนในเบื้องต้นแล้วดูว่าบุคคลนี้จากข้อมูล data มหาศาลทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์กรองชั้นที่1เสร็จแล้วก็ให้หมอเนี่ยพิจารณาเฉพาะจุดนะให้ดูจุดตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมาดูทั้งหมดไม่ต้องมานั่งไล่คัดฟิล์มตั้งแต่เบื้องต้นใช่มั้ยเอ่ยพอคัดเยอะๆเหมือนเราเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเขียนเยอะๆๆตั้งเริ่มต้นตั้งแต่กระดาษเปล่าเขียนไปเขียนมาเขียนมาบางทีมึนแต่ถ้ามีคนเขียนมาให้เราแล้วเราเอาสิ่งนี้มาดูแล้วตรวจสอบในฐานะของ editor ทำได้ง่ายขึ้นและก็เฉียบคมขึ้นนี่คือสิ่งที่ว่าดึง AI มาทำในฐานะของ editor มือแรกเสร็จแล้วนักวิชาการมาช่วยดูในมือต่อๆไปนี่ตรงนี้นี่คือการใช้งานแต่ว่าเบื้องต้นเลยสุดท้ายแล้วต้องกลับไปที่ต้นน้ำว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ AI ยังไงไม่ให้หลอนเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวเอาไว้3ข้อนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบแล้วมีการให้อ้างอิงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ในนั้นตรงนี้นะเพราะเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยที่บอกว่าทำไมมันข้อมูลมันผิดพลาดเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกว่าต้นทางข้อมูลไม่พอ2การเชื่อมโยงมันยังไม่แน่นแล้วผู้ถามเองเนี่ยบางทีเนี่ยใช้คำถามที่กำกวมภาษาเราก็สับสนอยู่แล้วนะเราเองเราเป็นคนพูดยังสื่อสารสับสนเนี่ยผู้รับสารจะไม่สับสนเลยและ AI ไม่ใช่คนด้วยเขาไม่ได้รู้ข้อมูลเขาไม่ได้รู้คำที่เราว่าแต่เขาแค่ประเมินว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อย่าลืมนะ AI ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะแต่เขารับภาษาคนไปเขาแยกคำจำได้ไหมเมื่อวานนี้เขาแยกคำแยกเสร็จปั๊บประเมินมาว่าน่าจะหมายถึงอะไรเพราะเราต้องดูเสมอว่าสิ่งเราสื่อสารไปกับสิ่งที่เขารับสารเราไปเนี่ยเมื่อประมวลกลับมาเป็นภาษามนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งข้อมูลน้อยและผิดพลาดด้วยนะโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นน้ำต้นแหล่งที่เป็นพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นยำตรงนี้การนะเลยเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอันนี้นำมาสู่การตีความที่ผิดพลาดได้เพราะอะไรก็เหมือนนักวิชาการบางคนเราก็ดูดูคนนี้พูดมาดูดีมีเหตุมีผลแต่การเชื่อมโยงอาจเชื่อมโยงผิดก็ได้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยคือเรากำลังทำโครงสร้างพื้นฐานฟังตรงนี้ไว้นะโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์หรือฉบับออนไลน์เท่านั้นนะแต่เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลที่เชื่อมโยง text ก็คือข้อความเชื่อมโยงเข้ากับอะไรภาพต้นฉบับโดยรวบรวมคัมภีร์เนี่ยมากกว่า 10,000 ชุดเปรียบเทียบความต่างของสำนวนอย่างเป็นระบบเป็นแกนหลักที่ทำให้ AI เรียนรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องต้องมีการเชื่อมโยงต้องมีการเรียงร้อย Big Data ตรงนี้ไม่ใช่แบบโยนอ้าวบอก AI อย่าได้แบบนี้งั้นอยู่ไปเข้าสวนเองนะไป
ก็บผักเอง

นะอยู่เข้าครัวอยู่ไปทำอยากได้พริกใช่ไหมอยู่ไปปลูกพริกเองนะอยากได้ผักอยู่ไปปลูกผักเองนะไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องเตรียมเอาไว้แล้วในหมวดหมู่ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วนำมาให้เขาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลแล้วเราดูอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วส่งกลับไปให้เรียนรู้อีกรอบนึงส่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆเพราะฉันถึงบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเดานี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเล่มให้มันเกิดเล่มคือโปรดักต์สุดท้ายที่เหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็งมันโผล่มานิดเดียวแต่ข้างล่างมันคือข้อมูลมหาศาลที่กว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันโผล่ทะลุมหาสมุทรขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยข้างล่างคือข้อมูลมหาศาลที่ต้องทำส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นนะบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาบอก AI เขาบอก Data is a new oil ก็คือข้อมูลเนี่ยมันคือน้ำมันใหม่ทำไมพูดเป็นน้ำมันเนี่ยรถไม่มีน้ำมันไปไม่ได้เดี๋ยวถูกไหมเอ่ยข้อมูลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแท่นกลั่นน้ำมันดิบที่ต้องให้มีคุณภาพดีๆนะแล้ว AI มันจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าโยนอะไรให้มันไปก็ได้ไม่ใช่ต้องเรียงร้อยข้อมูลให้ดีข้อมูลทั้งหมดต้องออกมามีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคนจะทำงานควบคู่กับ AI เสมอตรงนี้แล้วถ้าแบบอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้อีกต้องเป็นผู้ที่ทำไมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาบาลีเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าทำไมนี่เมื่อสักครู่นี้ไงค่ายจองแชมป์ทำไมต้องจองเพราะว่าต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ทางด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเองด้านภาษาบาลีถือเป็นภาษาต้นต้องมีความเข้าใจที่สำคัญตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นว่าพอเราเรียงข้อมูลได้ดีๆแล้วตรงนี้มันจะสามารถทำไมเอ่ยประมวลผลและเห็นการกระจายตัวตามวัดต่างๆและชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ในตรงนี้เหมือนกับการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวทำไมเขาถึงรู้ว่าในยุคเริ่มต้นในของทางโลกที่เขาศึกษากันทำไมมนุษย์เกิดขึ้นที่แอฟริกาแล้วกระจายตัวไปทวีปต่างๆคล้ายๆแบบนั้นนะแต่มันเป็นข้อมูลที่มันยังไปไม่ถึงสุดแต่มันได้ในระดับหนึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันสามารถประมวลข้อมูลในการกระจายตัวได้เช่นเดียวกันหรือให้เราเห็นถึงตระกูลเรียกว่า family tree ว่าใบลานหรือคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือใกล้เคียงกับคัมภีร์ไหนมากกว่ากันตรงนี้เรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยหาว่าเอ๊ะเราเป็นตระกูลเราใช่ไหมเอ่ยสืบเนื่องไปสืบเนื่องมาเอ๊ะเราเป็นตระกูลไหนอะไรยังไงมาจากตระกูลไหนมี DNA แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือการที่ใช้ AI เข้ามาแต่ข้อมูลเบื้องต้นต้องถูกต้องและมีประสิทธิภาพในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็

เรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยหาว่าเอ๊ะเราเป็นตระกูลเราใช่ไหมเอ่ยสืบเนื่องไปสืบเนื่องมาเอ๊ะเราเป็นตระกูลไหนอะไรยังไงมาจากตระกูลไหนมี DNA แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือการที่ใช้ AI เข้ามาแต่ข้อมูลเบื้องต้นต้องถูกต้องและมีประสิทธิภาพในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็

0: บรรพชิตแล้วแท้ๆแต่กลับมีกิเลสมีแต่ความมุ่งร้ายอาฆาต
1: เสียดายแท้ๆที่พระธรรมไม่สามารถกลับกล่อมจิตใจเขาได้
2: เรื่องราวนั้นเกิดแต่จิตมักใหญ่ไฟสูงของมนุษย์สองคนหนึ่งคือพระเทวทัตผู้ริษยาพระพุทธเจ้าสองคือพระเจ้าอาชาตศัตรูราชบุตรผู้โค่นบัลลังก์ทำปิตุฆาตพระบิดาพิมพิสาร
3: ถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านก็ต้องล้มพระเจ้าพิมพิสารให้ได้เสียก่อน
4: กระผมจะทำอย่างที่ท่านแนะนำเมื่อกระผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้สิ่งที่ต้องการบ้างเช่นกัน
2: การล่วงกรรมมหานรกที่ชาวพุทธรู้โดยทั่วกันนั่นคือครั้งที่พระเทวทัตเถระสั่งนายคชบาลปล่อยช้างนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายหมายกระทำพุทธประหารในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จทรงบาทนำหน้าหมู่สงฆ
5: ์รอก่อนเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเจ้าจะได้อารวาสสมใจแน่รอให้เสด็จเข้ามาใกล้อีกนิดเถอะ
2: แผนร้ายครั้งนั้นไม่สามารถทำอะไรพระศาสดาได้แม้พระพุทธอนุชาอานนท์ยอมสละชีวิตออกขวางไว้แต่ด้วยกระแสบารมีของพระทศพลเตเจ้าได้หยุดการเคลื่อนไหวของช้างนั้นไว้ก่อนแล้ว
6: เฮ้ยเบรกเกือบไม่ทันอ่ะใครนะช่างใจร้ายจริงหวังใช้เราเป็นเครื่องมือเวรกรรมแท้ๆเลย
2: บาปอันอเนกอนันตประการใหญ่ที่พระเทวทัตได้กระทำก็คือการกลิ้งหินให้ตกใส่พระพุทธเจ้าแม้การประสงค์ร้ายครั้งนั้นจะไม่สามารถปลงพระชนองค์พระศาสดาอย่างที่พระเทวทัตได้ตั้งใจก็ตามแต่ก็ทำให้พระบาทของพระองค์ทรงห่อเลือดด้วยสะเก็ดคมหินที่ตกลงมาแตกกระจาย
3: โอ้ยหนักจริงๆกลิ้งไปเลยเจ้าหินเอาให้โดนเลยนะ
2: ผลของมหาบาปครั้งนั้นทำให้เถระผู้เกิดมาจองเวรต่อพระพุทธเจ้าได้ถูกธรณีสูบตกลงไปใต้โลกันนรกซึ่งบัดนี้อาจจะยังต้องชดใช้กรรมอยู่ในสารรูปชีวิตใดชีวิตหนึ่งอยู่สถานที่ไหนอีกก็เป็นได้
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้โอ้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดึงเราขึ้นไปทีช่วยด้วย
2: จนเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากกรุงราชคฤห์มาประทับยังพระเชตวันมหาวิหารแคว้นโกศลเมื่อทรงปรารภความพยายามปลงพระชนของพระเทวทัตขึ้นในวันหนึ่งเหล่าภิกษุทั้งหลายต่างใคร่รู้ไวยะในพระคาถานั้นจึงพากันอาราธนาให้ทรงเล่าอดีตชาติครั้งที่เสวยพระชาติเป็นนกพิราบซึ่งครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสเล่าโรมกะชาดกขึ้นดังนี้ลึกเข้าไปในชายเขตป่าหิมพานต์นอกเขตปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่นั่นเป็นที่สัปปายะสงบเย็นควรแก่การบำเพ็ญศีลภาวนาอย่างยิ่งณที่แห่งนี้ยังมีนกพิราบใหญ่ตัวหนึ่งนำบริวารเที่ยวหากินอยู่รอบบรรพตพญานกพิราบมักแวะเวียนมาอย่างที่แห่งหนึ่งริมบรรพตนี้เป็นประจำ
7: มาแล้วที่เก่าเวลาเดิมชอบมาที่นี่จริงๆเลยมาแล้วจิตใจสงบสบายใจ
2: การที่นกพิราบนี้มาที่นี่เป็นประจำเหตุเพราะมีดาบทมีศีลงดงามท่านหนึ่งปลูกอาสมบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่น
4: มาแล้วหรือเจ้าพิราบน้อยมามาวันนี้เราจะเทศนาธรรมให้เจ้าฟังอย่างเคยการฟังธรรมจะทำให้จิตใจของเจ้าสงบเยือกเย็นเมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมสู่พรหมโลก
7: เชิญท่านดาบทเทศนาธรรมเถิดข้าน่ะรอฟังอยู่

0: ฤดูการผ่านเวียนไปแต่ละปีพญานกพิราบก็ไม่ได้เบื่อหน่ายที่จะมาคอยฟังสิ่งอันเป็นมงคลและสดับรสพระคาถาจากคัมภีร์ที่พระดาบสชรามักแสดงให้ฟัง
1: โอ้วันนี้แสดงธรรมเรื่องบาปบุญคุณโทษหรือเนี่ยน่าฟังน่าฟัง
0: จนเมื่อพ้นวสันตฤดูในปีหนึ่งมีชดินอันเป็นนักบวชพเนจรมาจากที่ใดสักแห่งเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้อาสมพระดาบส
2: ที่นี่น่าอยู่จริงๆร่มเย็นดาบสแก่นั่นคงไม่หวงที่เท่าไรนักหรอกเอาล่ะเราจะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่แหละ
3: รู้สึกถึงแรงอกุศลยังไงไม่รู้สิที่นี่คงไม่สงบเหมือนเคยอีกแล้ว
0: มินานวันดาบสชราก็ออกจากอาสมทำธุดงค์วัดจากไปหาความสงบในป่าอื่น
2: ในที่สุดอาสมนี้ก็เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวอย่ากลับมาขอเอาคืนก็แล้วกันไปแล้วไปเลยนะ
3: เราไปดีกว่าที่แห่งนี้ไม่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกแล้ว
0: ชดินผู้มาใหม่เมื่อได้ครอบครองอาสมเพราะดาบสทิ้งไว้ให้ก็ทำความสะอาดกวาดถูและตกแต่งใหม่
2: เอาละต้องตกแต่งใหม่ซะหน่อยเอาให้มันดูดีมีสง่าราศีเหมาะกับคนอย่างเราเจ้าดาบสแก่นั่นไม่มีหัวศิลปะเอาซะเลยราบเรียบน่าเบื่อทนอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้นับแต่วันนั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในอาสมก็คือการไม่มีเสียงแห่งความเมตตาและการสาธยายมนต์ไม่มีการพร่ำสอนธรรมะเหมือนท่านดาบสเคยกระทำ
1: มาแล้วจ้าพี่ราบน้อยเจ้าเก่ามาอีกแล้ววันนี้แปลกๆทำไมไม่มีเสียงธรรมอย่างเคยท่านดาบสไปไหนนะ
2: เฮ้ยหิวไม่มีสมาธิเลยเราหาอะไรกินสักหน่อยแล้วก็งีบดีกว่าสบายกว่ากันเยอะ
0: อาสมที่เคยสงบร่มเย็นก็กลับกลายเป็นสถานที่วุ่นวายเนื่องด้วยมีชาวชนบทแวะเวียนมากระทำคารวะผู้มาอยู่ใหม่ด้วยเข้าใจว่าเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือวันหนึ่งชดินผู้มาอยู่ใหม่ได้ลิ้มรสเนื้อสัตว์ปีกที่ชาวบ้านนำมาถวายก็ติดใจ
2: หวานกรอบอร่อยเค็มมันๆเอ๊ะนี่มันเนื้ออะไรกัน
4: อร่อยใช่ไหมล่ะท่านนี่คือเนื้อนกพิราบขอรับถ้าท่านชอบผมจะหามาให้ท่านทานอีกรอบอาสมเนี่ยก็เห็นมีอยู่หลายตัวนะหาไม่ยากหรอกครับเยอะแยะ
0: นับแต่วันที่ได้กินเนื้อนกพิราบชดินก็เกิดกิเลสอยากกินซ้ำอยู่ร่ำไป
2: เฮ้ยเจ้านกพวกนี้มาเลยมาเลยบินกันมาเยอะๆเนื้อพวกเจ้านี่มันอร่อยดีนักรอให้ข้าคิดหาวิธีจับพวกเจ้าให้ได้ก่อนเถอะโอ้ยนึกแล้วเปรี้ยวปาก
1: เมื่อไหร่จะแสดงธรรมอีกสักทีล่ะท่านแวะมาฟังหลายทีแล้วนะแน่ว่าแล้วยังมองมาแปลกๆอีกเฮ้ยเสียวสันหลังพี่กรณ
0: ์ชดินใจคดวางอุบายเอาเมล็ดถั่วคลุกเคล้าเนยไปวางล่อนกไว้ใกล้ๆกับอาสนะที่ตนนั่งภาวนา
2: เจ้าพิราบเอ๋ยมากินแล้วมันกินแล้วถั่วหอมๆอร่อยอร่อยมามะข้าหิวแล้วมากินเร็วๆข้าจะได้กินเจ้าบ้าง
0: ชดินใจร้ายวางกับดักล่อนกไว้เสร็จแล้วก็แซงนั่งนิ่งถือไม้ท่อนใหญ่รอจังหวะอยู่เมื่อชดินคิดชั่วกลิ่นหอมของนักบวชก็สลายไปพญานกพิราบสัมผัสได้ซึ่งสัญญาณความชั่วร้ายนั้น
1: โอ้อันตรายจะเกิดขึ้นแก่เราและบริวารแม่แล้วเราสัมผัสได้แห่งจิตที่เป็นกุศลนั้น
0: พญานกพิราบเมื่อรู้ว่าเหตุร้ายจะเกิดแก่พวกพ้องของตนจึงไม่รอช้า

0: รีบเรียกบริวารให้มาประชุมแจ้งถึงรหัสอันตรายนั้น
1: พวกท่านจงฟังเราเถิดอาสมนั้นไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วพวกเราหนีไปเถอะไปอยู่ในที่ที่สงบนะที่อื่นที่แห่งเงี้ยจะมีอันตรายขึ้นกับชีวิตของพวกเรา
0: เมื่อฝูงนกจากไปจนหมดฉดินผู้ติดใจรสชาตินกพิราบก็ไม่อาจแซงอยู่นิ่งเฉยได
2: ้ไอ้นกพวกนี้หายหัวไปไหนกันหมดโอ้ยหิวเว้ยหิวหิวสุดๆอยากกินเนื้อนกพิราบเจ้านกพิราบเอ๋ยมาเร็วๆเถิดมามากินถั่วเร็วๆไม่ใช่ถั่วธรรมดานะนี่เป็นถั่วอบเนยซะด้วยมาเร็วมาเร็วมากินกันเถิด
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าคนชั่วหยุดเรียกบริวารของเรามาเป็นเหยื่อของเจ้าเสียทีพวกเราอะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ทุศีลขาดธรรมะจึงพากันหนีไปหมดแล้วแผนร้ายของเจ้าอะไม่ได้ผลหรอก
2: แหมเจ้านกพิราบน้อยไรกันผู้ทุศีลเจ้าเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วเรานะมีน้ำจิตน้ำใจกับพวกเจ้าโดยแท้จริงดูนี่สิเมล็ดถั่วหวานกรอบเราตั้งใจเอามาให้พวกเจ้ากินกันนะไม่เชื่อก็บินเข้ามาใกล้ๆสิลองชิมถั่วนี่ดูสักครั้งแล้วเจ้าก็จะติดใจมามะ
1: ชิหยุดพูดเสียเถอะข้าเห็นน้ำลายเจ้านกทุกตัวและสัตว์น้อยใหญ่ในหิมวันจะรู้ว่าเจ้าเป็นผู้หยาบช้าจะไม่มีใครนับถือเจ้าอีก
2: เฮ้ยปากดีนักเหรอขอข้ากินเนื้อเจ้าให้อิ่มก่อนเถอะแหมมาว่าเราชอดชอดชอดชอดชอดตายซะเถอะ
0: ชดินเหวี่ยงท่อนไม้หมายร่างพญานกพิราบแต่พลาดโดนจานถั่วแตกกระจาย
1: จะฆ่าเราเนาะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะ
0: พญานกถอยออกห่างจนปลอดภัย
1: เราจะเปิดโปงความชั่วของเจ้าให้คนอื่นๆรู้เราจะไปพรณนาบอกทั้งสัตว์และมนุษย์ว่าเจ้านักฆ่าศีลสิ้นธรรมจงออกไปเสียจากนิคมชนบทแห่งนี้เสียก่อนที่จะมีภัยเกิดขึ้นกับเจ้าไปซะ
2: เฮ้ยเจ้านกตัวนี้ร้ายกาจจริง
0: ๆการมาของคนไร้ศีลธรรมหลงไหลแต่กิเลสย่อมทำความเดือดร้อนมาสู่ทุกสถานที่การจากไปของคนประเภทนี้ก็ไม่เคยมีใครอาลัยห่วงหาเช่นกัน
2: ไปก็ได้ชะที่อื่นคงมีเนื้อนกพิราบให้เราได้กินบ้าง
0: ในพุทธกาลสมัยพระดาบสผู้มีศีลกำเนิดเป็นพระสารีบุตรชดินผู้คดโกงกำเนิดเป็นพระเทวทัตเหล่านกพิราบป่ากำเนิดเป็นพุทธบริษัททั้งหลายพญานกพิราบสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

0: สกัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆ

0: เกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมัน

ปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆก็ให้สังเกตดูแล้วใช้เวลาสัก1นาทีนะสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซ้อนกันนะมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีนึงนะเพราะทุกส่วนของร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้องผ่อนคลายใจก็ต้องสบายเบิกบานคำว่าสบายที่นี้เนี่ย

ะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีเนี่ยแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของต้องไม่ผูกพันที่เราได้

โลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายด้วยกับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆแต่แม้เราหยุดตรงกลางๆเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำนะท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันนะแล้วก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นึกไปแล้วก็ประคองใจได้สัมมาอรหังก็ทำไปถึงจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไรก็ไม่ต้องไปนึกเดี๋ยวนึกแล้วมันชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยไม่อยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเดี๋ยวเนื้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้อง

นิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนนี่มันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นเราอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เร่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากขึ้นมากเข้าและกายจะรู้สึกขยายมันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเนี่ยเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละพอไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะ
มีมาเห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอะเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปข้างหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มแล้วก็ไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายสบายด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพะโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

0: ลูก
1: เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่ที่เมืองดอนคาสเตอร์ประเทศอังกฤษลูกขอส่งเรื่องราวชีวิตของตนเองและครอบครัวมากราบขอความเมตตาครูผู้ใหญ่ฝันในฝันดังนี้ค่ะคุณพ่อของลูกเป็นชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก่อนแต่งงานท่านเป็นพ่อค้าควายและทำฟาร์มไก่แต่พอแต่งงานแล้วก็เลิกอาชีพเก่ามาทำนาอยู่กับคุณแม่พอลูกคนแรกโตคือตัวลูกโตพอที่จะช่วยงานบ้านและงานนาได้แล้วท่านก็ไปสมัครเป็นช่างฟิตให้กับทหารอเมริกันที่แคมป์สมสารอำเภอสัตหีบทำอยู่ได้3ปีก็ออกมาเป็นรปภ.ที่บ้านของนายอำเภอและปลัดอำเภอพนมสารคามปัจจุบันนั้นเสียชีวิตด้วยโรคชรารวมอายุได้72ปีคุณแม่เป็นคนอำเภอเดียวกันกับคุณพ่อท่านได้พบกับคุณพ่อมาตอนอายุ19ปีโดยพี่ชายเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเพียงครั้งแรกที่พบกันคุณพ่อก็รักคุณแม่เลยจากนั้นท่านก็ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอแต่ในวันไปสู่ขอคุณพ่อกลับไม่ได้ไปเพราะไปอยู่ที่บ้านแฟนสาวอีกคนหนึ่งพิธีมั่นยังมีแต่เจ้าสาวไร้ร่องรอยของเจ้าบ่าวคุณแม่ทั้งเจ็บใจทั้งอับอายแขกเรือที่มาร่วมงานมากแต่คุณแม่ก็ต้องยอมแต่งงานกับคุณพ่อเพราะญาติผู้ใหญ่จัดการให้ทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ยังเก็บความเจ็บกระดองใจช้ำใจเอาไว้เมื่อทะเลาะกันทีไรคุณแม่มักจะพูดเหน็บคุณพ่อเรื่องนี้ทีวันนั้นวันมั่นเธอไม่ยอมมาปล่อยฉันทั้งอายเนี่ยพูดเรื่อยๆแต่คุณพ่อก็ยอมขอโทษคุณแม่ทุกครั้งเลยขอโทษกันไปขอโทษกันมาจนมีลูกถึง10คนแล้วก็คลอดลูกง่ายทุกคนเลยปัจจุบันคุณแม่อายุได้70ปีแล้วเจ็บป่วยหลายโรคทั้งโรคหัวใจเบาหวานหัวเข่าเสื่อมและความดันตัวลูกเองเกิดปี2500เป็นลูกสาวคนโตมีน้อง9คนพอจบป.4อายุได้10ขวบก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานเลี้ยงน้องอีกทั้งช่วงนั้นคุณพ่อกลับไปประจำอยู่ที่แคมป์ทหารอเมริกันนานๆจะกลับมาสักครั้งตัวลูกจึงต้องทำงานหนักทั้งงานบ้านและงานนาพออายุ16ปีลูกก็ป่วยหนักเป็นโรคฝีในท้องนำส่งโรงพยาบาลแทบจะไม่ทันตั้งแต่วินาทีที่หมอผ่าตัดดูดน้องออกจากท้องลูกลูกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย1เดือนผ่านไปหมอบอกว่าหมดปัญญารักษาแล้วคุณพ่อจึงพากลับบ้านญาติๆทุกคนก็ดีใจที่ลูกกลับมาตายที่บ้านจึงช่วยกันต่อลงบ้านหลังสุดท้ายให้ทันทีเลยเตรียมพร้อมไว้ใส่ศพลูกสภาพของลูกในขณะนั้นเหมือนคนตายแล้วจริงๆคือมีแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อไม่มีเลยเนี่ยแขนขาเล็กนิดเดียวขยับเขยื้อนไม่ได้พูดก็ไม่ได้กลิ่นก็เหม็นนอนกรอกตาไปมาคล้ายถูกผีเข้าแต่ยังนั้นคุณพ่อก็ยังไปตามพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยมีหน้าที่เป็นหมอสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแล้วก็เคยรักษาคุณพ่อให้หายจากไข้มาลาเรียมาแล้วให้ลองมารักษาลูกส่งทางคุณแม่ก็พาหมอร่างทรงเจ้าพ่อเมืองลาวให้มารักษาลูกจึงเกิดเป็นเรื่องถกเถียงกันว่าชีวิตของลูกยืนยาวต่อมาได้นั้นเป็นเพราะพระหรือผีกันแน่ พออายุได้21ปีก็ได้มีโอกาสเรียนต่อภาคค่ำจนจบชั้นม.25 ตอนนั้นจะตายอยู่แล้ว มาสอบม.25 ได้ร่างกายของลูกขนาดนั้นดีขึ้นมากจนพอจะทำงานได้แล้วลูกจึงได้มาเช่าบ้านอยู่ในเมืองชลบุรีในตัวเมืองชลบุรีพร้อมกับทำงานหลายอย่างทั้งรับจ้างขายข้าวแกงไม่น่าเชื่อเลยนะจากใกล้ๆจะตายเนี่ยและรับส่ง

เครื่องจักสานพื้นบ้านไปตามห้างต่างๆในกรุงเทพขณะเดียวกันก็เรียนอาชีวะไปด้วยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยพร้อมทั้งทยอยรับน้องๆทุกคนอีก9คนรับน้องๆทุกคนมาอยู่ด้วยแล้วส่งให้เรียนต่อทุกคนจะลูกอายุได้35ปีน้องๆทุกคนก็เรียนจบมีหน้าที่การงานที่ดีทำทุกคนและพวกเขาก็ทยอยกันแต่งงานมีครอบครัวกันเกือบหมดทุกคนและเพราะการแต่งงานมีครอบครัวของน้องๆทำให้ลูกมีปัญหากับคุณแม่ลูกมีปัญหาคุณแม่เรื่องที่ลูกยังไม่แต่งงานพออายุได้36ปีลูกจะมาถูกรถชนอีกขาข้างซ้ายเกือบหักเพราะถูกล้อรถทับจนต้องเดินกระเพกมาตลอดกระทั่งลูกอายุได้43ปีแล้วขณะนั้นลูกไปค้าขายในตลาดพัทยาเพื่อนแม่ค้าคนหนึ่ง43นี่ยังไม่ได้แต่งงานนะเปิดร้านอาหารริมหาดพัทยาก็แนะนำให้รู้จักกับหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งอายุเท่ากันกับลูกเลยครั้งแรกที่รู้จักกันดูพระเอกนางเอกเจอกันนะมีวัฒนธรรมดีๆมายกมือไหว้พอเจอก็ยอมแพ้ตั้งแต่แรกแล้วยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าสวัสดีครับคำเดียวเท่านั้นแหละแล้วไม่พูดอะไรกันอีกเลยไม่พูดอะไรอีกเลยลูกเห็นแล้วก็คิดในใจว่าอีตาคนนี้แปลกยังยั่งกับคนบ้าเพราะเขาใส่กางเกงขาสั้นในพระเอกใส่กางเกงขาสั้นมานะเสื้อยืดแขนสั้นสีเทาด้านหลังขาดเป็นรูโวอาจจะได้พิสูจน์รักไงใส่รองเท้าแตะหนวดคราวยาวรุงรังผมยาวยุ่งเหยิงแต่มีจุดเด่นบนใบหน้าของเขาที่ทำให้สะดุดตาลูกคือดวงตาจ้ะดวงตาเขาใสบริสุทธิ์เหมือนเด็กไร้เดียงสาเขาจะไม่พูดอะไรกับใครง่ายๆแม้กับคนที่รู้จักเราก็รู้สึกว่าเออผู้ชายคนนี้นี่เป็นคนน่าสงสารเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจและต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่รู้จะไปหาใครนางเอกคิดอย่างนี้นะจ๊ะลูกจึงสนใจอยากจะช่วยเหลือเขากอบกับลูกมีปัญหากับคุณแม่คือเรื่องที่ลูกไม่ยอมสละโสดเสียทีจนอายุมาได้43ปีแล้วอีกทั้งเพื่อนชายที่คบกันมาเป็น10ปีและก็คิดจะแต่งงานด้วยก็สบประมาทลูกฝากมาทางน้องสาวว่าเขาบอกอย่างนี้เขายอมรับในตัวลูกไม่ได้เพราะดูแล้วลูกเหมือนเป็นคนประสาทพูดไม่รู้เรื่องใจดีเกินไปเชื่อคนง่ายต้องไปอยู่คนที่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้อยคำทีนี้ก็ทำให้ลูกน้อยใจสะเทือนใจมากแล้วพลังคนที่ลูกพบนี้บุคลิกคุณสมบัติตรงสเปคตามที่เพื่อนชายกล่าวไว้ไม่มีผิดลูกจึงตัดสินใจอย่างเร็วเกินไปจะคบกับฝรั่งคนนี้จากนั้นลูกพยายามติดต่อพูดคุยกับเขาจนคุ้นกันแล้วก็พาเขาไปแปลงโฉมใหม่โดยการซื้อชุดใหม่พาไปตัดผมโกนหนวดคบกับเขามาระยะหนึ่งลูกก็บอกเขาว่าเราต้องแต่งงานกันแล้วนะพระเอกถามกลับถามว่าทำไมล่ะทำไมเราจะต้องแต่งงานกันด้วยล่ะนางเอกก็ตอบว่าก็เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันน่ะมันไม่เหมาะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่น้องๆของฉันพระเอกก็พูดว่าฉันนั้นไม่ใช่คนดีนะมีสองหัวใจ

บางวันดีบางวันร้ายนางเอกก็บอกว่าคนที่อยู่ใกล้ฉันจะต้องเป็นคนดีมีจิตใจที่งดงามและเธอน่ะเป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์พระเอกยิ้มแล้วก็เอียงอายทำตาหวานๆแล้วก็พูดว่าอายุเชื้อคุณแน่ใจแล้ว11เมษายน2543เราก็แต่งงานกันชีวิตคู่ของเราไม่เหมือนใครไม่มีการปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น ตัวเขาเองก็ไม่ไปสูงสิงพบปะพูดคุยกับใครเลยมีคนมาหาก็จะหลบ สร้างความโงนสนเท่กับทุกคนที่รู้จักและตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบฉันสามีภรรยาเลยเขาเหมือนเป็นลูกชายมากกว่าที่จะเป็นสามีของลูกหลังแต่งงานผ่านไป1ปีเขาก็เริ่มป่วยเขาก็ออกโรงพยาบาลหลายครั้งเดี๋ยวมันมีเหตุผลแล้วเดี๋ยวเราจะรักฝ่ายชายทีเดียวคือระยะหลังๆเนี่ย มีอาการเกิดขึ้นที่ร่างกายของเขาคือคันไปตามตัวจึงพาไปตรวจเลือดปรากฏว่าเขาเป็นโรค HIV เป็นมาแล้ว4ปีโรค ตกใจมากแต่ก็ตั้งสติส่วนกับ พระเอกทำไงวิ่งออกจากโรงพยาบาลไปเลยไปนั่งร้องไห้อยู่ที่รถพอรู้ว่าตัวเป็นโรคอย่างนี้ลำพึงว่าเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้วอยากจะหนีไปไกลๆลูกบอกเขาว่าไม่ต้องหนีไปไหนยังเหลือฉันอยู่หนีไปทุกข์อีกทำไมฉันจะเป็นเพื่อนคอยดูแลเธอเองเขาได้ยินนั้นเขาก็ตื่นตันใจแล้วก็เขาขอบคุณเธอผู้แสนดีแล้วก็ลูกก็พาไปตรวจอีกครั้งเพื่อความแน่ใจลูกเองก็ตรวจเช่นกันแต่ไม่มีปัญหาใดๆส่วนเขาเป็น HIV อย่างแน่นอนต่อมาลูกมีโอกาสได้เดินทางไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวของลูกที่ประเทศอังกฤษจึงได้ไปเยี่ยมแม่ของสามีเป็นครั้งแรกจนกระทั่งเข้าปีที่3ที่มาอยู่อังกฤษอาการเขาก็เริ่มหนักต้องเข้านอนโรงพยาบาลแล้วก็กระจากไปเมื่ออายุได้49ปีหลังงานศพผ่านไปแม่ของสามีก็เอาแต่ร้องไห้ทำทีว่าจะไม่พอใจในตัวลูกเพราะแม่สามีคิดว่าลูกต้องมีเชื้อ HIV ทำให้ลูกชายของเธอติดเชื้อไปด้วยแม้จะอธิบายอย่างไรแม่สามีก็ไม่เชื่อในสุดพี่น้องและ เพื่อนของสามีก็พาลูกไปตรวจเลือดซึ่งผลการตรวจก็พบว่าลูกปราศจากเชื้อ HIV แม่สามีจึงเข้าใจเราจึงอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขต่อมาลูกนึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนชาวไทยคนหนึ่งที่เคยไปทำบุญที่วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์แล้วก็ได้ชวนสร้างพระพร้อมกับให้ที่อยู่ของวัดเอาไว้ลูกจึงโทรไปที่วัดแล้วก็ได้สร้างพระและติดดาวทำดวงแรกของเมืองดอนคอสเซอร์โดยมีพระอาจารย์มารับใจสร้างพระและมอบจานดาวทำให้ถึงที่บ้านหลังจากมีดาวทำแล้วลูกก็พาแม่สามีมาดูพร้อมกับแปลให้ท่านฟังใบหน้าแม่สามีดูสดใสขึ้นอารมณ์ขุ่นมัวก็ลดน้อยลงถัดจากนั้นมาประมาณสัปดาห์กว่าๆลูกมาที่วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์และถวายปัจจัย100,000 บาทร่วมสร้างเสาแก้วพันปีมหารัตนวิหารคดจารึกชื่อสามีและแม่สามีทันทีทุกวันนี้ลูกชวนคนให้มาสร้างพระและติดดาวทำกันน้องสาวที่สวิตเซอร์แลนด์เธอก็สนใจจะติดดาวธรรมเช่นกันคุณแม่และญาติญาติที่เมืองไทยลูกก็สั่งให้เขาติดให้แล้วมากกว่า5 ดวงส่วนแองเกลก็ชวนให้เพื่อนติดดาวธรรมและจูนสัญญาณช่อง DMC ไปแล้วไม่น้อยกว่า5 ครอบครัวและกำลังลุยทำหน้าที่ขยายจานดาวธรรมอย่างเต็มที่เพราะอยากให้ทุกคนได้รู้เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตอย่างที่ลูกได้รู้แล้วจากช่อง DMC คำถามช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะคุณพ่อมีกรรมใดจึงต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เห็น

ผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อคุณพ่อตายแล้วไปไหนมีสภาพเป็นอย่างไรได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรคุณแม่มีกรรมใดจึงต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีฝ่ายชายคือคุณพ่อบุญใดคุณแม่จึงคลอดลูกได้ง่ายทุกคนกรรมเก่าท่านเป็นอย่างไรจึงชอบทะเลาะกับทุกคนที่อยู่รอบข้างทำอย่างไรท่านยังจะยอมสร้างบุญบ้างก่อนตายเหตุใดลูกจึงต้องมาทำงานหนักช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยและแม้เพิ่งหายจากป่วยหนักร่างกายยังไม่แข็งแรงก็ยังต้องมาทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนจบกันทุกคนบุพกรรมใดลูกจึงต้องมาเจ็บป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินแล้วก็พูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีครั้นหายป่วยก็มาถูกรถชนหลายครั้งบุญใดจึงรอดมาได้ทำไมสามีของลูกจึงไม่เป็นคนไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดและ

0: ธรรมะธรรมพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยแล้วเป็นคนที่เปิดช่อง DMC ทางอินเทอร์เน็ตให้ลูกดูก่อนที่จะคิดมาติดดาวทำซิอีกทำไมสามีจึงได้รับเชื้อ HIV และกำไรเขาจึงมาตายด้วยโรคนี้สามีตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างพระและบุญเสาแก้วพันปีที่ไปให้หรือไม่อย่างไรลูกและสามีมีบุพการมาร่วมกันมาอย่างไรจึงได้มาแต่งงานและอยู่ด้วยกันแต่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาตัวลูกสามีและแม่สามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรทำไมจึงมีใบหน้าที่คล้ายกันทั้งๆที่เป็นคนละเชื้อชาติทั้งยังได้มาอยู่ด้วยกันด้วยทำไมน้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนแต่พอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่ก็มักจะมีปัญหาทางครอบครัวเกือบทุกคนและคนไหนบ้างที่มีสายบุญมากับหมู่คณะลูกจะได้ไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนมาสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่และถูกตัวจริงตัวลูกสามีและแม่สามีสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรเจ้าคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าฟังเป็นนิยายกันนะจ๊ะคุณพ่อต้องยอมคุณแม่ทุกครั้งทั้งที่เหตุผลของคุณแม่เป็นการบังคับใจคุณพ่อเพราะคุณพ่อรักคุณแม่มากและก็ไม่อยากให้คุณแม่หงุดหงิดเป็นเรื่องปัจจุบันนะเป็นหลักแล้วก็ได้เป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติท่านก็เป็นของท่านอย่างนี้มาตลอดเพราะความรักก็ยอมคุณแม่คุณแม่จะว่ายังไงก็เยียดทั้งนั้นคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปแล้วทำบุญบ้างตามประเพณีท่านก็จะมีความเป็นอยู่ที่ยังไม่ค่อยจะดีนักนะจ๊ะได้รับบุญเทวทิพย์ไปให้ท่านแล้วก็ทำให้ท่านดีขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นท่านฝากบอกมาว่าท่านอยากได้บุญมากกว่านี้ให้อุทิศบุญไปให้ท่านอีกบ่อยๆจ้าคุณแม่ต้องเสียหน้าจากงานมั่นที่ไม่มีคุณพ่อหรือฝ่ายชายในงานน้ำมั่นเพราะแน่ดีก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนในชาตินี้แต่ชาตินั้นคุณแม่น่ะชอบงอนเวลางอนกันทีไรแล้วก็จะชอบพูดว่าเดี๋ยวจะถอนมั่นเอาคำพูดนี้มาขู่พ่อเสมอพ่อในชาตินั้นก็โมโหแล้วไปยังนมอยู่นี่จึงพูดว่าถอนก็ได้แต่เอาไว้ชาติหน้าพูดกันไปอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจนคำพูดนี้ถูกเซตโปรแกรมเข้าไปในกลางกายเป็นผังติดตัวมาชาตินี้คือชาตินั้นพูดว่าถอนก็ได้แต่ว่าชาติหน้าแต่พอมาชาตินี้ไม่ได้ถอนมั่นแต่ว่าแค่ไม่ได้มาในงานพิธีมั่นเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันเป็นสามีภรรยากันมาหลายชาติคุณแม่คลอดลูกได้ง่ายทุกคนเพราะบุญที่ได้ทำการสงเคราะห์ญาติในอดีตมาส่งผลจ้ะคุณแม่ท่านชอบทะเลาะกับทุกคนรอบข้างเพราะท่านสั่งสมโทสะจริตเอาไว้ทั้งที่เป็นคนที่มีพื้นฐานใจดีมากแต่ว่าก็เป็นคนชอบขี้หงุดหงิดไม่ได้มีบุพกรรมอะไรกันมาจ้ะลูกจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้ท่านด้วยใจที่เยือกเย็นและอดทนที่จะอธิบายเรื่องบุญบาปให้ท่านฟังบ่อยๆก็จะทำให้ท่านค่อยๆดีขึ้นจ้ะลูกต้องมาทำงานหนักต้องมาช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูน้องๆตั้งแต่อายุยังน้อยและแม้เพิ่งหายป่วยหนักร่างกายยังไม่ค่อยจะแข็งแรงดีก็ยังต้องทำงานส่งน้องๆให้เรียนจนหมดจนจบหมดทุกคนเพราะก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นตัวลูกเองเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้เสมอว่าคนเราเนี่ยจะรวยได้นั้นมันต้องหนึ่งสมองสองมือต้องทำงานหนักและขยันเท่านั้น

จะรวยและก็คิดแค่นั้นอ่ะเราก็ไม่ได้ทำทานนะจ๊ะนี่ชาตินี้จึงต้องมาทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะไม่ได้ทำทานเนี่ยเพราะตนีส่วนการดูแลน้องๆยังจบการศึกษาก็เป็นบุญสงเคราะห์ญาติของลูกในปัจจุบันนี้จ้ะซึ่งก็ทำให้ตัวลูกพบชาติต่อไปก็จะมีคนคอยดูแลลูกจะป่วยปางตายด้วยโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีเพราะชาติในอดีตลูกเป็นชาวไร่ได้มีพวกสัตว์ต่างๆในป่าเข้ามาในไร่มาทำลายพืชผลบ้างหรือมาทำลายสัตว์บ้างทำลายคนในไร่บ้างลูกจึงทำกับดักเอาไว้แล้วก็จับมันได้เช่นพวกสุนัขป่าลูกได้นำมันมาขังไว้ในกรงให้มันอดอาหารบ้างบางทีก็ใช้ลูกศรยิงบ้างก้อนหินขว้างบ้างวิบากกรรมดังกล่าวนำมาส่งผลจ้ะให้ลูกเจ็บป่วยปางตายเป็นโรคฝีในท้องเดินและพูดไม่ได้ร่างกายผอมแห้งอยู่หลายปีหายป่วยแล้วถูกรถชนอีกหลายครั้งแต่รอดได้เพราะในชาตินั้นเมื่อจับสัตว์มาได้แล้วก็จะทำร้ายมันเพื่อจะให้มันเข็ดแล้วก็ไล่มันไปไม่ได้ทำให้มันถึงตายวิบากกรรมนี้จริงมาถูกประสบเหตุถูกรถชนหลายครั้งแต่รอดตายได้เพราะไม่ได้ทำร้ายสัตว์ถึงตายสามีลูกไม่อยากพูดกับใครทำตัวเหมือนเด็กไร้เดียงสาแต่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ชอบสะสมเรื่องราวของพระสงฆ์วัดธรรมะทางพระพุทธศาสนารวมถึงเรื่องวัดพระธรรมกายด้วยและเป็นคนเปิดช่อง DMC ให้ลูกได้ดูก่อนที่จะคิดมาติดจานธรรมอีกนั้นเพราะในอดีตสามีลูกเคยทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาแต่มีกรรมดื่มสุรานำมาส่งผลจึงทำให้คล้ายๆกับคนติ้งต้องดังกล่าวจ้ะสามีได้รับเชื้อ HIV แล้วต้องตายด้วยโรคนี้เพราะการปัจจุบันที่ไปยุ่งกับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV จึงติดเชื้อนี้มารวมกับกรรมปาณาติบาตฆ่าสัตว์ทำอาหารฆ่าขายหรือขายให้เขาเอาไปฆ่าหรือล่าเพราะเป็นเกมกีฬามารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษด้วยบุญที่ลูกทำบุญทิศไปให้จ้าลูกและสามีต้องมาอยู่ร่วมกันจะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันแบบสามีภรรยาเพราะในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันมากกว่าการเป็นสามีภรรยากันกรอบกับปัจจุบันในเขารู้ตัวว่าเขามีเชื้อ HIVเขาจะมีความรักลูกมากไม่อยากให้เชื้อนี้เนี่ยไปติดตัวลูกก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมกันกับลูกฉันสามีภรรยากันจ้าลูกไม่ยอมเลิกกับเขาทั้งที่บุคลิกและอุปนิสัยของเขาไม่เหมือนใครเพราะลูกเคยสร้างบุญร่วมกันกับเขามาในพระพุทธศาสนาเคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงทิ้งกันไม่ลงเลยแต่ชาตินั้นลูกมักจะเอ็นดูโดยให้เงินเขาไปดื่มเหล้าสังสรรค์ในฐานะที่ในชาตินั้นเขาเป็นน้องชายวิบากกรรมนี้จึงต้องมาเลี้ยงดูอดีตน้องชายซึ่งเป็นสามีปัจจุบันตัวลูกสามีและแม่สามีมีใบหน้าคล้ายกันแม้คนละเชื้อชาติแล้วต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะเคยสร้างบุญร่วมกันมาโดยตัวลูกจะเป็นคนชวนทั้งสองคนสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ทั้งสองคนนั้นก็ทำบุญไปงั้นๆแบบไม่ขัดใจลูกแล้วก็ไม่ได้ตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้พลัดไปเกิดนอกบุญญาเขตด้วยบุญดังกล่าวที่ได้สร้างร่วมกันมาจึงดึงดูดให้มาอยู่ร่วมกันอีกในชาตินี้น้องๆลูกเกือบทุกคนโดยเฉพาะน้องผู้หญิงช่วงต้นของชีวิตจะดีประสบความสำเร็จเรื่องของการเรียนพอโตขึ้นมีหน้าที่การงานดีแต่มักจะมีปัญหาครอบครัวกันเกือบทุกคนเพราะแต่ละคนก็ทำทานดีมาในระดับหนึ่งแต่การรักษาศีลข้อที่3เนี่ย
บางทีก็สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างจึงทำให้มีคู่ที่มีศีลศรัทธาทิฏฐิที่ไม่เสมอกันจ้ะลูกสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับพี่น้องได้ทุกๆคนล่ะจ้ะเพราะทุกคนมีสายบุญกับหมู่คณะมามากบ้างน้อยบ้างจ้ะโดยให้ตัวลูกเริ่มชวนน้องสาวทุกๆคนก่อนจ้ะเริ่มชวนน้องสาวก่อนแล้วถึงค่อยไปถึงน้องชายลูกสามีและแม่สามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามที่ลูกชวนนั่นแหละไม่ขัดใจเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีศรัทธาอะไรก็ทำไปงั้นๆไม่ได้มีศรัทธาอะไรกับหมู่คณะอะไรมากนักจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่94จากตอนที่แล้วมโหสถได้ตอบปัญหาของอาจารย์เสนกะไปว่าเมื่อมีมิตรแล้วเนี่ยก็ต้องจับความคิดอ่านของมิตรให้ได้มองให้ออกว่าความคิดอ่านของมิตรนะเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรเพื่อจะได้ตามรักษามิตรนั้นไว้มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทอาจารย์เสนกะเห็นว่าคำตอบเริ่มเข้าประเด็นจึงรวบรัดถามให้ชัดลงไปว่าเมื่อต่างฝ่ายควรได้รู้ความคิดอ่านของกันและกันนะฉะนั้นก็ควรจะเปิดเผยเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดทุกอย่างให้กันและกันทราบโดยที่ไม่ควรปิดบังเลยอย่างนั้นสิมโหสถก็ตอบทันทีว่าผู้เป็นมิตรต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่การจะเปิดเผยไปเสียทุกอย่างนะก็ไม่ถูกต้องเพราะความคิดอ่านบางอย่างที่เป็นความลับก็ต้องระมัดระวังไม่ควรแพร่งพรายแก่ผู้อื่นอาจารย์เสนกะรีบรวบความชี้เป้าให้มโหสถฟันธงลงตรงๆเลยทีเดียวว่าหมายความว่าความลับของเราเนี่ยบอกใครไม่ได้เช่นนั้นสิมโหสถบัณฑิตก็ยืนยันว่าแน่นอนความลับก็ย่อมต้องเป็นความลับไม่ควรบอกแก่ใครทั้งนั้นอาจารย์ทั้งสี่เมื่อได้คำตอบที่ตนต้องการแล้วก็ได้พากันไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบทูลยุยงว่าขณะนี้นะมโหสถบัณฑิตกำลังคิดการใหญ่หวังก่อการกบฏต่อราชบัลลังก์เท้าเธอไม่ทรงเชื่อจึงตรัสห้ามว่าท่านอาจารย์ท่านอย่ากล่าวหามโหสถอย่างนั้นเลยเราไม่เชื่อพวกท่านอีกแล้วล่ะแต่อาจารย์เสนกะได้เตรียมการเอาไว้แล้วจึงกราบทูลเสริมเพื่อยืนยันในคำของตนต่อไปว่าขอเดชะพระอาญามิพุทธกล่าวจริงนะพระเจ้าค่ะพวกข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขอยืนยันว่าสิ่งที่ได้กราบทูลไปนั้นเป็นความสัตย์จริงมิได้มีเจตนาจะให้ร้ายมโหสถเลยพระพุทธเจ้าค่ะหากว่าพระองค์ยังไม่ทรงเชื่อจะทรงพิสูจน์ด้วยตัวพระองค์เองก็ยังได้พระพุทธเจ้าค่ะเท้าเธอทรงเงียบอยู่ครู่หนึ่งทรงใคร่ครวญถึงมูลเหตุเพื่อชั่งน้ำหนักว่าถ้อยคำของอาจารย์เหล่านั้นน่าเชื่อถือเพียงใดแต่ครั้นทรงพิจารณาเขามูลแล้วก็มิได้ทรงเชื่อจึงมีรับสั่งถามตามปกติว่าก็ท่านอาจารย์น่ะมีหลักฐานอะไรหรืออาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบทูลตอบในทันทีว่าขอดีชักมีแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะเรื่องนี้เนี่ยขอพระองค์ได้โปรดถามมโหสถด้วยพระองค์เองเถิดว่าความคิดอ่านที่เป็นข้อเล่นลับสมควรจะบอกแก่ใครหรือไม่เพียงเท่านี้ฝ่าพระบาทก็จะทรงเห็นด้วยกล้าว่ามโหสถน่ะมีลับลมคมในแฝงอยู่ในส่วนลึกถึงเวลานั้นพระองค์ก็จะทรงทราบว่าไม่ควรจะไว้วางพระทัยในมโหสถอีกต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำกราบทูลของอาจารย์เสนกะแล้วก็มิได้ทรงเชื่อเพราะทรงแน่พระทัยเหลือเกินว่าอย่างไรซะมโหสถบัณฑิตก็จะไม่คิดเป็นกบฏต่อพระองค์เป็นแ
แต่ในเมื่ออาจารย์เสนกะยืนยันกล้าท้าให้พิสูจน์ความจริงถึงเพียงนี้ในที่สุดท้าวเธอจึงทรงรับว่าเอาเถอะถ้าเช่นนั้นเราจะลองถามมโหสถดูครั้นตรัสตกลงดังนี้แล้วพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงรอคอยโอกาสที่จะถามมโหสถบัณฑิตให้รู้แน่กระทั่งวันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงภายหลังจากที่ทรงบริหารพระราชกรณียกิจเสร็จสิ้นแล้วท้าวเธอจึงทรงมีพระดำรัสถามเหล่าราชบัณฑิตที่มาเฝ้าพระองค์ภายในท้องพระโรงว่าท่านทั้งหลายเราน่ะมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อบุคคลกุมความลับที่สำคัญยิ่งไว้ภายในใจจะเป็นข้อที่ควรติฉินหรือควรสรรเสริญก็ตามเขาเหล่านั้นน่ะสมควรจะเปิดเผยความลับนี้แก่ใครจึงจะเป็นการดีขอท่านทั้งหลายจงร่วมกันวินิจฉัยปัญหานี้เถิดท่านใดนั้นอาจารย์เสนกะไม่รอช้ารีบชิงกราบทูลก่อนใครๆว่าขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนอื่นข้าพระบาททั้งหลายใคร่จะทูลถามความเห็นของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะหากได้ทราบความดำริของพระองค์แล้วพวกข้าพระบาทก็จะได้กราบทูลให้เป็นที่พอพระราชหฤทัย

โอนอ่อนผ่อนตามความพอใจของสามีภรรยาเช่นนั้นแหละจึงเป็นผู้ที่สามีควรไว้วางใจเปิดเผยความลับแต่นางได้โดยไม่ปิดบังข้อนี้นะเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ข้าราชบริพารว่าภรรยาผู้มีคุณสมบัติพร้อมมูลตามที่พระเจ้าวิเทหราชตรัสถึงนั้นทรงหมายถึงพระนางอุทุมพรเทวีนั่นเองฝ่ายอาจารย์เสนกะเมื่อเห็นว่าความเห็นของพระราชาเป็นฝ่ายเดียวกับพวกตนแล้วก็นึกกระยิ่มใจว่าโชคเข้าข้างเราโดยแท้คราวนี้ล่ะมโหสถจะต้องถึงคราวย่อยยับแน่จากนั้นจึงได้กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะในข้อนี้นะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าสหายใดเป็นที่พึ่งได้ในยามลำบากร่วมสุขร่วมทุกข์ช่วยประคับประคองกันไปโดยไม่ได้นายหนีสหายผู้มีอุปการะเช่นนี้นะจึงจะเป็นผู้ควรไว้วางใจบอกความลับให้แก่กันได้โดยไม่ปิดบังพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้สดับความเห็นของอาจารย์เสนกะแล้วก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักถึงกับตรัสชมว่าน่าฟังทีเดียวท่านอาจารย์หากว่าเป็นเพื่อนตายกันจริงๆอย่างไรซะก็คงเก็บความลับเอาไว้ได้ครั้นแล้วจึงตรัสถามอาจารย์ปุกกุสะต่อไปว่าท่านอาจารย์ปุกกุสะล่ะเห็นเช่นไรอาจารย์ปุกกุสะรอคอยโอกาสนี้อยู่แล้วจึงกราบทูลอย่างฉาดฉานว่าพี่ชายหรือน้องชายคนใดมีจิตใจมั่นคงดำรงอยู่ในศีลเป็นผู้ประพฤติธรรมการบอกความลับแก่พี่ชายหรือน้องชายเช่นนี้แลเป็นสิ่งสมควรยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอทรงเห็นคล้อยตามคำของอาจารย์ปุกกุสะเช่นกันครั้นแล้วจึงถามอาจารย์กามินทะเป็นคนต่อไปอาจารย์กามินทะก็ไม่รอช้ารีบกราบทูลในทันทีว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าบุตรคนใดเป็นอนุชาตบุตรสามารถดำรงวงตระกูลของบิดาไว้ได้บิดาก็ควรบอกความลับทุกอย่างแก่บุตรนั้นพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับเช่นนั้นก็ทรงพอพระทัยในคำตอบของอาจารย์ทั้งสามคนเป็นเบื้องต้นเพราะคำตอบของแต่ละคนนั้นล้วนมีเหตุผลที่น่าพอใจด้วยกันทั้งสิ้นแต่หลังจากนั้นท้าวเธอก็จะต้องตรัสถามอาจารย์เทวินทะและมโหสถไปตามลำดับส่วนว่าอาจารย์เทวินทะและมโหสถจะตอบอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป

ามาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธ

ศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซลและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
2: ว้าว
1: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
2: ช่วยด้วย
3: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน Zoom 072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามชาติและใช้กันไปตลอดเวลาทุกอนุวินาทีบุญเก่าหมดไปทุกวันถ้าหมดบุญอย่างสิ้นเชิงเมื่อไหร่เราก็หมดอายุขัยเราอาศัยบุญเพื่อมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อสั่งสมบุญใหม่เมื่อบุญเก่าหมดไปทุกวันบุญใหม่ก็ต้องสั่งสมทุกวันในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายและภาคพื้นโอชิเนียได้จัดพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยริ้วขบวนของคณะประธานผ้าป่าพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยัติธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมรองประธานสหภาพธรรมทูตไทยภาคพื้นโอชิเนียและประธานภาคพื้นโอชิเนียเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระมหากิตติมศักดิ์ธีระวชิโรด็อกเตอร์หัวหน้ากองพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานจากนั้นได้รับชมประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ของพระมหาปริยัติธรรม 5,000 ษาและโครงการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียให้เจ้าภาพผู้มีบุญได้รับชมและได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะนอกจากนี้พระมหาธนกรคุตตะชโยพรรษา5ปริยัติธรรม7ประโยคผู้แทนพระมหาปริยัติธรรมและพระมหาพัทรเดชชยุตตโมพรรษา17ผู้แทนพระธรรมทูตในศูนย์พัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตในโอชิเนียได้กล่าวถึงความตั้งใจในการเดินทางไปสร้างบารมีในต่างแดนและในโอกาสนี้ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้ผ่อนคลายบริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรคุณแม่ศศิลักษณ์แขวงนครกัลยาณมิตรคุณพ่อมั่นทองเจือและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตไทยในโอชิเนียพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษาพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายกระเป๋าเดินทางพิธีกล่าวคำถวายค่าเดินทางและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมนำปัจจัยทยธรรมและกระเป๋าเดินทางถวายแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าทุนพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและถวายกำลังใจแด่พระมหาปริยัติธรรมพระภิกษุรวมทั้งบุคลากรผู้ที่จะเดินทางไปฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนจากนั้นประธานสงฆ์ได้มอบเกียรติบัตรแด่พระมหาปริยัติธรรมจำนวน15รูปและมอบเกียรติบัตรแด่พระธรรมทูตไทยในโอชิเนียจำนวน12รูป และจากการจัดพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมงานบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาพระมหาปริยัติธรรมทุกย่างก้าวทุกคำพูดทุกพื้นที่ที่พระมหาปริยัติธรรมไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เกิดบุญเกิดสันติสุขเท่าใดบุญย่อมเกิดกับผู้สนับสนุนตามไปดุจเงาตามตัวไปฉะนั้น
1: ปลื้มทุกครั้งที่ได้มาเป็นเจ้าภาพของงานนี้ค่ะทุกปีก็มาเป็นเจ้าภาพอยู่ทุกปีค่ะเป็นการสนับสนุนให้พระท่านได้ออกไปเผยแผ่ถ้าเราไม่สนับสนุนตรงนี้เนี่ยการเผยแผ่ของเราก็จะช้าลงทั้งหลวงนาสุธรรมโมทั้งหลวงพ่อท่านก็ตั้งใจอ่ะที่จะให้ลูกๆได้ไปเผยแผ่ต่างประเทศที่งานหลวงพ่อจะได้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะพระที่ท่านได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ได้ตั้งใจที่จะเรียนภาษาที่จะออกไปเผยแผ่โดยตรงซึ่งจะทำให้งานเผยแผ่ของเราได้ขยายได้อย่างรวดเร็ว
0: ด้านวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบค่ะณหมู่บ้านเคหะรพีพัฒน์1หมู่ที่16ตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการนี้นางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงนายองอาจนศธรรมนิธาที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียงโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สาธารณะภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทางคณะยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายร่วมสมทบนำถุงยังชีพข้าวสารและอาหารแห้งมอบแก่ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก

0: ำบากในการดำเนินชีวิตในชุมชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมแบ่งเบาภาระของประชาชนอันสะท้อนถึงพลังแห่งความเมตตาการแบ่งปันและการเกื้อกูลตามหลักพระพุทธศาสนาค่ะที่ธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันอย่างอบอุ่นซึ่งถือเป็นงานบุญประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สาธุชนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่7มิถุนายนที่ผ่านมาธุดงคสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มาสั่งสมบุญร่วมกันซึ่งทุกท่านได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพราะเห็นความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระที่1ปีมีเพียง12ครั้งเท่านั้นในส่วนของการประกอบพิธีกรรมประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักวิชาก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าไฟฟ้าพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์เพื่อร่วมบุญทุกๆบุญกับธุดงคสถานพิษณุโลกและเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญและเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะ
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 นณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสัตว์อุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับศูนย์ที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อสืบสานอารยประเพณีในต่างแดนกันอย่างอบอุ่นค่ะ

บรรยากาศงานบุญพิธีบูชาข้าวพระณวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความปลื้มปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนพฤษภาคมและวิดีโออวยพรวันเกิดแก่กัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายนพร้อมรับของที่ระลึกและคำอวยพรจากประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะแก้วโดยมีกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒน์และกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชามีกัลยาณมิตรพวินกัลยาณมิตรสมพลและกัลยาณมิตรดวงชีวันตั้งทวีกูลเป็นประธานจุดประทีปในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้ส่งมอบประทีปให้กับคณะประธานเพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพรียงก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยด้วยใจที่ตั้งมั่นและเลื่อมใสศรัทธาซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจและปิติแห่งบุญสำหรับพิธีบูชาข้าวพระถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนที่แม้พุทธศาสนิกชนจะอยู่ห่างไกลถึงต่างประเทศแต่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้เหนียวแน่นสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานบูชาพระบรมสารีริกธาตุและบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนะกว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้กัลยาณมิตรจิมกัลยาณมิตรคิมกัลยาณมิตรโอกัลยาณมิตรวายกัลยาณมิตรเอ็มเวียและครอบครัวเพ็ญญาลัยคณะประธานทอดกฐินบรมจักรพรรดิวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประจำปีพุทธศักราช2569ได้น้อมถวายปัจจัยทอดกฐินแด่ประธานสงฆ์ส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประธานสงฆ์ได้แจ้งข่าวสารงานบุญเพื่อให้สาธุชนได้รับทราบทั้งยังได้ให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสั่งสมบารมีในต่างแดนพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการพิเศษ Moonlight Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ร่วมปฏิบัติธรรมและเรียนรู้เทคนิคการทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเงียบสงบค่ะบรรยากาศการปฏิบัติธรรมในโครงการ Moonlight Meditation ณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเงียบสงบ
โดยมีชาวท้องถิ่นหลากหลายเชื้อชาติให้ความสนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงจากภายในร่วมกันอย่างคึกคักโดยก่อนการทำสมาธิพระอาจารย์ได้นำทุกท่านทำกิจกรรมผ่อนคลายร่างกายด้วยการกำหนดลมหายใจและยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมและเกิดความสบายจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมโดยแนะนำเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายคือการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้สึกสบายและการมีสติควบคู่กันไปเพื่อให้ใจค่อยๆปล่อยวางจากเรื่องรอบตัวและหยุดนิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติจากนั้นเวลา 20:30 นได้เข้าสู่ช่วงของการถามตอบและร่วมแชร์ประสบการณ์ผลการปฏิบัติธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้ซักถามข้อสงสัยในแนวทางการทำสมาธิอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกและความสงบภายในที่แต่ละคนได้รับจากการนั่งสมาธิในค่ำคืนนี้ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและรอยยิ้มโดยชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างกล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและผ่อนคลายอย่างลึกซึ้งการทำสมาธิท่ามกลางแสงจันทร์ทำให้จิตใจมีพลังมีความสุขปลอดโปร่งและมีความตั้งใจที่จะนำสมาธิกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้านพร้อมทั้งจะกลับมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกในโอกาสต่อไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดพิธีตัดปลอยผมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติโดยมีสาธุชนชาวไทยรวมถึงชาวท้องถิ่นมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างเนืองแน่นค่ะโดยภายในงานประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ธรรมทายาทจะได้กล่าวคำขอขมาต่อคณะสงฆ์และกล่าวคำขอตัดปลอยผมในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแนวทางและกำลังใจแก่ธรรมทายาทในการเตรียมตัวฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นพระแท้พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานบวชในต่างแดนจากนั้นธรรมทายาทได้แปรแถวเพื่อทำพิธีตัดปลอยผมซึ่งคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ร่วมกันตัดปลอยผมให้แก่ธรรมทายาทนานาชาติซึ่งในระหว่างพิธีผู้ปกครองหลายท่านถึงกับหลั่งน้ำตาแห่งความปลื้มปิติด้วยความตื้นตันใจที่ได้เห็นบุตรหลานก้าวเข้าสู่ร่มเงาของพระพุทธศาสนาในต่างแดนสำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในทวีปยุโรปและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงการแผ่ขยายแสงสว่างแห่งธรรมะสากลและสันติสุขภายในไปสู่จิตใจของชาวโลกโดยไร้พรมแดนค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดเลยอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดนครสวรรค์อันดับที่8จังหวัดชลบุรีอันดับที่9จังหวัดแพร่และอันดับที่10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายออสเตรเลียอันดับที่6วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลอันดับที่7วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่8วัดพระธรรมกายจอร์เจียอันดับที่9วัดพระธรรมกายโอซาก้าและอันดับที่10วัดพระธรรมกายบร็อกโดค่ะ
และในวันนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน

่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะและขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริการ่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอในขณะนี้นะคะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านิสัมมะกะระนังเสยโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่อยู่ณโรงเรียนแห่งนี้และขอเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่รับชมอยู่ทางช่องทางออนไลน์ทั่วโลกทุกท่านเมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมเอ่ยเรื่องของ AI ว่าเขามีความเป็นมาเป็นไปกันอย่างไรแล้วมีลักษณะในการทำงานอย่างไรแล้วมีสิ่งที่ผู้คนมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยว่าจะเข้ามามีทั้งผลดีจริงๆแล้วเรื่องดีๆเนี่ยผลดีจริงๆแล้วคนไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่คนจะกังวลกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเมื่อวานนี้วันนี้เราก็จะมาต่อกันในภาคที่2ซึ่งจะเป็นการพูดถึงการนำ AI มาใช้ในงานทางพระพุทธศาสนาโดยก็จะแบ่งไปใน2เรื่องนะเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยเราในการตอบคำถามเองก็ดีหรือว่าศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนในพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เราจะพูดกันในช่วงต้นแล้วก็ถัดต่อไปเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการนำ AI เพื่อที่จะมาใช้ในงานด้านวิชาการทางพุทธศาสตร์ในตรงนี้ซึ่งก็จะขอยกตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้องกับการทำในโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเราตอนนี้ก็จะเริ่มต้นกันแบบนี้ก็จะคุยกันอยู่ในสองหัวข้อกันตรงนี้เรามาเริ่มต้นนะพูดคุยกันก่อนว่าวันนี้เราจะมีการเอาพระพุทธศาสนากับ AI เนี่ยเราเข้ามาใช้งานร่วมกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI เข้ากับเรื่องของอภิปรัชญาทางพระพุทธศาสนาแม้พอฟังว่าอภิปรัชญาปั๊บมันจะยังไงนี่นะก็ไม่เป็นไรเราฟังเอาไว้ก็แล้วกันแล้วก็นำมาประยุกต์ในการใช้งานเผยแผ่แล้วก็สืบทอดพุทธธรรมเนี่ยต่อไปดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเรามีคนแบบนะคิดนะช่างคิดช่างถามนะว่าตกลงแล้วมี AI นะมีขันห้าเหมือนมนุษย์ไหม พวกเราว่ามีไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีเลยนะขันห้าไม่มีเลยนะขันห้ามีอะไรบ้างเอ่ยอันแรกอะไรเอ่ยขันห้าข้อแรกขันห้าก่อนเอาขันห้าก่อนนะยังไม่ต้อง AI มีขันห้าหรือเปล่านะเอาขันห้าก่อนมีอะไรบ้างนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็ที่อยู่ในที่อยู่ทั่วโลกลองตอบไปพร้อมๆกันดูนะข้อแรกอะไรเอ่ย1ขันห้ามีอะไรบ้างขันห้ามีกี่ขันห้ามีกี่ข้อหาข้อนะทุกคนเคยถามนะบอกศีล5มีกี่ข้อนั่งคิดศีล5มีกี่ข้อนะศีล8มีกี่ข้อนั่งคิดศีล8มีกี่ข้อนะโอ้ไม่ขนาดนั้นนะถ้าถามว่ามีอะไรบ้างอาจจะต้องคิดแต่ถ้าถามว่ามีกี่ข้อนี่น่าจะตอบได้เลยใช่มั้ยขันธ์5มีเท่าไหร่มี5ขันธ์5มี5ถูกต้องมีอะไรบ้างเอ่ย1มีรูปใช่มั้ยมีรูปอันที่2อะไรเอ่ยเวทนานะแล้วก็ได้มา2ข้อแล้วนะ1รูป2เวทนา3ล่ะสัญญานะสัญญาแล้วก็อะไรเอ่ยสังขารแล้วสุดท้ายล่ะวิญญาณโอเคข้อยังชั่วนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่บอกเนี่ยไม่ต้องไปเรียนเรื่องอะไรมากนะเรียนแค่นี้แหละคำว่าเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5เนาะขันธ์5จริงๆนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาจริงๆนะที่ไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสสนาเนี่ยจริงๆที่เป็นญาณทัศนะ

ที่เกิดขึ้นก็จะศึกษาเรื่องอะไรบ้างเอ่ยเรื่องของขันธ์5อายตนะ12ใช่ไหมธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ศึกษาในเนี่ย6ข้อนี้เองนะไม่ต้องไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ยขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทนี่ถือว่าเป็นขั้นวิปัสสนาภูมิใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าแล้วขันห้าที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ก่อนสิว่าตกลงจะมีคือมีไม่มีต้องรู้ก่อนว่าขันห้าคืออะไรใช่ไหมเอ่ยอันนี้เมื่อกี้เราตอบไปได้ละ ว่าขันห้าประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณรูปเนี่ยนะเราแบ่งขันห้าเนี่ยออกเป็นสองอย่างก็คือเป็นรูปกับนามใช่ไหมแบ่งเป็นรูปกับนามรูปก็คือในขันธ์5คือตรงกับรูปนั่นแหละนะรูปก็คือรูปใช่มั้ยเอ่ยพอเสร็จปั๊บที่เป็นนามอะไรนามคือสิ่งที่เป็นนามประธรรมรูปประธรรมกับนามประธรรมพอเป็นนามประธรรมแล้วปั๊บก็จะมีเรื่องอะไรเอ่ยในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่มั้ยคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าถ้านึกถึง AI อ่ะโอเคแหละเป็นลักษณะของเป็นโรบอทเมื่อวานนี้เราบอกว่ามีที่เกาหลีใต้ใช่ไหมเอ่ยก็มีการบวชแล้วนะให้กับโรบอทนะจะเรียกอะไรรูปแรกหรือเรียกว่าอะไรเดนนึกสรรพนามไม่ถูกนะว่าเป็นโรบอทแรกก็แล้วกันนะรูปแรกก็ได้นะก็อาจถือว่าตัวรูปมีละใช่ไหมเพราะเป็นโรบอทไงเป็นหุ่นยนต์ก็ถือเป็นฮาร์ดแวร์อย่างบอดี้เราก็เป็นฮาร์ดแวร์ใช่ไหมบอดี้เราก็เป็นฮาร์ดแวร์เหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบเนี่ยนั่งเนี่ยหน้าตาสวยๆกันอยู่ทุกขั้นเนี่ยนะเป็นฮาร์ดแวร์นี่หมดเลยนี่คือรูปใช่ไหมพอเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีอะไรเอ่ยมีเวทนาคือการรับรู้มีสัญญาเนี่ยคือการจำได้หมายรู้นะสังขารคืออะไรการที่เราแบบมีสภาพของการปรุงนะปรุงแต่งในสภาพตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีวิญญาณคือการรับรู้คราวนี้มาดูปั๊บAI เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเอาไว้ว่าเป็นโรบอทนี่นะถือว่ามีรูปด้วยกันละกันนะเป็นฮาร์ดแวร์เป็นโครงสร้างที่เป็นส่วนของกายภาพอันเนี้ยมีอยู่คราวนี้สัญญาตรงเนี้ยที่ความจำได้หมายรู้ตรงเนี้ยก็คือเป็นเมมโมรีใช่ไหมหรือเป็นอินฟอร์เมชันเป็น Data ซึ่งแน่นอนแหละว่าของ AI เป็นอะไรเป็น Big Data ความจำได้หมายรู้นี่ไงเยอะคือว่าเยอะเลยล่ะนะใหญ่โตมโหฬารมากตรงนี้ในการจดจำและเก็บรักษาสังขารสภาพของการประมวลความคิดการประมวลผลที่เมื่อวานเราบอกว่าเป็นอัลกอริทึมที่เป็นลักษณะของการใช้เครือข่ายของสมองเทียมเป็นหลักคณิตศาสตร์แต่ว่าได้แนวคิดมาจากเรื่องของสมองของมนุษย์ในการเข้าไปประมวลผลประมวลแล้วประมวลอีกประมวลแล้วประมวลอีกแล้วออกมาเป็นคำตอบAI ณปัจจุบันตอนนี้นะที่เราสามารถเห็นกันได้แบบจะเลยเนี่ยก็คือมี3อย่างที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีคือรูปสัญญาแล้วก็สังขารคนเข้าใจคิดเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ปัจจุบันที่บอกเนี่ยเวทนาคือความรับรู้สภาพของการรับรู้สภาพที่เป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ตรงนี้เองเนี่ย3ข้อตรงนี้ยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงมีการจำลองออกมาให้เป็นแบบนั้นแต่ทั้งหมดคือกระบวนการขั้นตอนของทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดยังไม่ได้มีความสภาพในการรับรู้จริงๆนึกง่ายๆเหมือนกับว่าสมองของคนเราเอานั้นนึกถึงสมองเนาะสมองคนเราเนี่ยเราจะมีสภาพในสมองของเราเนี่ยในทางกายภาพเนี่ยของสมองก็จะมีการทำงานอยู่ทั้ง2ซีก2ส่วนส่วนหนึ่งคือทำงานในแง่ของความเป็นตรรกะข้อมูลต่างๆใช่มั้ยในการประมวลผลในการคิดวิเคราะห์อันเนี้ยฝั่งนึงกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรื่องของการรับรู้อารมณ์เป็นเรื่องของการแสดงอารมณ์ที่มันออกมา emotional จะมี2ด้านเสมอในสมองเราต้องมี2ซีกเลยไม่ได้มีซีกเดียวเพราะฉะนั้น2สิ่งนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตทั้งหมดทั้ง hard power แล้วก็ soft power ที่เกิดขึ้นก็ mental physical 2 อย่างกายภาพแล้วก็ทางจิตภาพ2 อย่างมีความสำคัญทั้งหมดตรงนี้ต้องบอกAI ณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการจำลองความรู้สึกออกมาได้หรือมีความรู้สึกว่าเหมือนเขารับรู้เข้ามาตรงนั้นจริงๆแต่ยังเป็นที่น่าเสียดายว่าคงจะมีเพียงแค่เต็มที่คือ3อย่างคงจะไม่ถึงขนาดขั้นที่4ที่5ที่ไม่ข้อที่2คือเวทนาไม่มีและข้อที่5คือวิญญาณตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้ก็มานิยามความเป็นมนุษย์ใช่มั้ยนิยามความเป็นมนุษย์บอกว่ามนุษย์นี่ก็บอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าหมายถึงมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง
มีเจตนาและกรรมเป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาจิตใจได้นิยามนะนิยามของความฉลาดตรงนี้เนี่ยต้องบอกความฉลาดเนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของในเชิงปริมาณที่มีข้อมูลอยู่มากแต่นะในแง่ของการให้คุณค่าตรงนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยการวัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดสมัยก่อนเคยมีการแม้แต่มนุษย์ก็ตามสมัยก่อนมีการวัดค่าหนึ่งที่เรียกว่าเป็นค่า IQ คนนี้ IQ สูงคนนี้ IQ ต่ำแต่ปัจจุบันมันก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาเอ่ยมี EQ ใช่ไหมเป็นความสามารถด้านอะไรด้านของการรักษาอารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้น2อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้ง2อย่าง IQ อาจจะสูงสำหรับ AI แต่มนุษย์ก็มี EQ เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้บอกไปแล้วบอกว่าแม้จะเป็นข้อมูลเท็จแต่พอประมวลมาแล้วเนี่ยจากการเรียนรู้สิ่งเท็จๆบ่อยๆก็อาจจะไม่รู้ได้ว่าสิ่งนี้มันถูกหรือมันผิดเขาก็จะประมวลว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บอกมาว่าสิ่งนี้ถูกต้องมันก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยการรักษาหรือว่าการดูแลสิ่งเหล่านี้เนี่ยการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แน่นอนแหละอันนี้ชัวร์เลยแม้จะเห็นว่าสภาพนั่งสมาธินิ่งกว่าคนนะสมาธิบอกวันนึงถ้า AI นะสวดมนต์ไม่ผิดเลยไม่ผิดนะเราสวดมนต์ยังผิดใช่ไหมเอ่ยตกลงว่าอันนี้ตกลงสวดธรรมจักรรอบ3 12ตกลงว่าอันนี้สวดไปถึงไหนแล้วเนี่ยจะปริญญายันติเมหรือปริญญาตันติเมเนี่ยงงแต่ถ้าเป็นไงเอ่ยเป็นโรบอทเป็น AI ถามว่ามีผิดมั้ยโอ้โหไม่มีแน่นอนทุกอย่างมาเป๊ะทั้งหมดเลยใช่มั้ยแต่ว่าก็นั่นแหละนะถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการบรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังไม่อาจที่จะทำได้อันนี้มันก็เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยมันคือเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์อาจจะมีเพียงบางส่วนแต่คงจะไม่ได้ทั้งหมดและแน่นอนมันมีบางอย่างที่ AI ดีกว่ามนุษย์และบางอย่างที่มนุษย์แน่นอนว่าต้องก็จะดีกว่า AI เพราะฉะนั้นการนำเอาจุดแข็งของทั้งสองอย่างเนี่ยเอามาช่วยกันลบจุดอ่อนซึ่งกันและกันและเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ถือว่านำมาพัฒนาใช้ในฐานะของอุปกรณ์หรือเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทำงานนะเพราะในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะเราก็เป็นมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเผยแผ่พุทธศาสนาเราจะมองแบบนี้นะเราใช้ว่าเป็นโคพายโลตโมเดลก็คือเป็นโมเดลของโคพายโลตคือการนักบินร่วมในการนำเครื่องบินขึ้นเนี่ยจะต้องมีคนขับเนี่ยอยู่2คนใช่ไหมเอ่ยคนนึงเป็นกัปตันอีกคนนึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคพายโลตซึ่งแน่นอนโคพายโลตเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นกัปตัน2คนก็ได้แต่ต้องมีคนช่วยกันขับเนี่ย2คนเนี่ยเสมอ AI ในฐานะที่เป็นผู้ช่วยพระภิกษุตอบคำถามพื้นฐานจัดการข้อมูลและวิเคราะห์อารมณ์เบื้องต้นสามารถทำได้แต่พระภิกษุเป็นไงเอ่ยเป็นผู้มอบความเมตตาเยียวยาจิตใจและชี้นำธรรมะในระดับลึกที่ AI ไม่อาจทดแทนได้การทำงานร่วมกันดึงจุดแข็งทั้งสองฝ่ายเพื่อเผยแผ่พระธรรมได้กว้างไกลและลึกซึ้งยิ่งขึ้นตรงนี้โดยผิวเผินอาจมีคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้า AI สามารถตอบคำถามได้ทุกอย่างในขณะเดียวกันพระภิกษุอาจจะตอบคำถามไม่ได้ก็ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยพระภิกษุยังคงมีความสำคัญอยู่หรือไม่ก็ต้องกลับไปดูในหลักธรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ยในสมัยก่อนถ้าเราคงจำกันได้จำได้ไหมมีพระภิกษุสองรูปที่เดินทางมาจากต่างแดนเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกทั้งสองท่านมาถึงเดินทางมาถึงชนบทแห่งหนึ่งก็เข้าไปในวัดแห่งหนึ่งก็ไปเจอพระภิกษุที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นั่นก็หลังจากสนทนากันโอ้เจ้าอาวาสดีใจมากนานๆจะมีพระภิกษุผู้เป็นธรรมกถึกเดินทางมาถึงเนี่ยตำบลที่แบบเนี่ยไม่ค่อยจะมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่แต่เนี่ยเดินทางมาถึงเสร็จปั๊บก็โอ้แบบขอให้แบบท่านเนี่ยได้แบบแสดงธรรมสักหน่อยเถิดข้าพเจ้าเนี่ยเจ้าวาดบอกนะบอกข้าพเจ้าเนี่ยมีเพียงเนี่ยความรู้เล็กๆน้อยๆทุกครั้งเนี่ยเวลาการจะสาธยายก็สาธยายแต่เพียงแค่บทนี้บทเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ถามอ้าวแล้วพอสาธยายแล้วเป็นอย่างไรเขาบอกเทวดาก็อนุโมทนาเนาะแม้กระทั่งเป็นบทบาทคาถาเดียวก็ตามท่านลำพังก็เลยแสดงธรรมโอ้โหวิจิตพิสดารเลยปรากฏเป็นไงเอ่ยเทวดาเงียบปัสสมาตุนเนหีเงียบกริบใช่ไหมเอ่ยท่านก็เลยทำไมถึงเงียบไหนท่านบอกว่ามีเทวดาอนุโมทนาไงบอกข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปกติแล้วเป็นแบบนั้นจริง
ท่านก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวท่านลองสาธยายทำดูซิท่านก็พูดกล่าว

0: ตรงเนี้ยเลยบอกอะไรเรารู้ไหมบอกเราบอกว่าพระภิกษุเองเมื่อปัจจุบันเรามีผู้ช่วยที่ผู้ช่วยคนนี้เก่งซะด้วยตอบได้เก่งซะด้วยแล้วก็ไม่พลาดซะด้วยในข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเป็นไงจะต้องกลับมาสู่จุดที่พระภิกษุจะต้องพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกในลักษณะที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ทันทีที่ AI ออกมาในช่วงต้นๆมีหลายที่พยายามปิดกั้นไม่ให้นำมาใช้ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่มีความเขาเรียกว่าถือว่าแบบเป็นท็อปของโลกเลยเนี่ยอย่างมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดอย่างเงี้ยเอา AI เปิดวิชาเลยบอกว่าทำอย่างไรเอา AI เข้ามาใช้ในงานวิชาการและใช้ในห้องเรียนเปิดสวนกับกระแสออกมาเลยและนำเอามาใช้ในฐานะของเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ต้องใช้อย่างถูกวิธีตรงนี้เป็นไงเอ่ยเราปิดกั้นไม่ได้แน่นอนแต่จะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีนี่คือสิ่งที่ต้องคิดมากกว่าไม่สามารถปิดกั้นได้แน่นอนจะปิดหูปิดตาปิดได้เนี่ยแป๊บเดียวสุดท้ายยังไงเสียก็ต้องเข้ามาแต่เข้ามาแล้วจะใช้อย่างใดอย่างมีจิตสำนึกตรงนี้เองเนี่ยตมาเองก็เลยได้มีโอกาสได้ทบทวนโอวาทของหลวงพ่อที่ท่านพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานบวชว่าพระภิกษุเนี่ยท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องทำหน้าที่อย่างไรต้องศึกษาอย่างไรถ้าว่าง่ายๆก็อ่ะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เราฟังกันมาอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เนี่ยเรามาฟังตรงนี้กันดูมาทบทวนโอวาทของพ่อท่านกันดีกว่าว่าเมื่อพระภิกษุนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตัวเช่นไรเราจึงจะได้เป็นพระภิกษุที่สามารถก้าวล้ำในสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำได้เรามาทบทวนกันไปพร้อมๆกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้ว
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลก
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครว่างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า Do you love me boy
1: I love you หลายเด
2: ้อเชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่ากถารวยกถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่จงรวย
3: จ้า
2: จงรวย
3: จ
2: งรวย
3: สาธุ

0: เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: ให้รวยไปทุกชาติเลย
1: จ้า

0: ให้ไหมจ
1: ๊
0: ะ
1: ให้ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ยังไง
1: ให้
0: ไม่ให้ล่ะ
1: ก็ให้
0: ให้ไม่ให้ก
1: ็ให้ให
0: ้สุดยอดเลยอย่างนั้นมาฟังโอวาทะคนกลัวไม่ใหญ่เรื่องเดี๋ยวสามเณรหรือสามเณร
1: สามมะเณร
0: อ๋อไม่ใช่สาม
1: ไม่ใช่สามมะเน
0: รเรื่องสามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิตบวชนอกบวชในกันจ้า
1: สา
0: บวชมาทำไมกันจ้าต้องตอบตัวเองให้ได้นะจ้าว่าบวชมาทำไมนี่จ้าแล้วก็ต้องรู้ดีว่าเป้าหมายของการบวชคืออะไร
1: ครับ
0: จะได้ทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะเพราะมาบวชแล้วก็ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายนี่สำคัญนะต้องไปสู่เป้าหมายซึ่งมีหลายชั้นเป้าหมายแรกก็คือให้เข้าถึงพระธรรมกายนี่เป็นเป้าหมาย

0: ทำอะไรครับอยากรู
1: ้ก็ศึกษาทุกเรื่องเลย
0: จ้า
1: ตั้งแต่ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วก็ศึกษาเรื่องราวต่างๆของชีวิตนี่จ้ะ
0: คร
1: ับ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอย่างน้อยก็นิพพานพบสามโลกัน
0: โ
1: อ้เรื่องจักรวาลแต่จักรวาลเดียวก็ต้องไปถึงแสนโกจักรวาลไปถึงแสนโกจักรวาลแล้วก็ไปอันนันจักรวาลธรรมดาน่ะเนี่ยเมื่อกี้ไปถึงไหนล่ะ
0: ก็คือพระธรรมกายแล้วก็ศึกษา
1: ตัวได้พระธรรมกายแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายนะจ๊ะจะไปไหนก็ไปได้ไปได้ทุกแห่งในแหล่งที่ไม่ว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสแต่ว่าจะไปในแหล่งที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ดีทั้งนี่จ๊ะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมดเราก็ต้องค่อยๆเอาออกนี่จ๊ะทีละอย่างสองอย่างหรือหลายอย่างหลายๆอย่างทีเดียวหมดไปเลยนี่มันแล้วแต่เราเนาะแล้วเราก็จะได้ไปอยู่บ้านเดียวกันนี่เนาะจะได้รู้ว่าคนบ้านเดียวกันเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนแล้วจะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยอย่างไรแล้วที่นั่นเป็นอย่างไรนี่เนาะคนบ้านเดียวกันอย่าง

0: มันก็มีอยู่สองหลัง
1: สองหลัง
0: เราจะอยู่หลังไหนเนาะคือหลังที่หนึ่งคือบ้านมีกิเลสหรือบ้านที่สองก็บ้านหมดกิเลสนี่จะเอาบ้านอหรือบ้านกอบ้านอคือบ้านอกุศลส่วนบ้านกอคือกุศลนี่จ้ะถ้าจะไปทางโลกุตระต้องกออย่างเดียวคือกุศลอย่างเดียวนะจ๊ะนี่สำคัญเนาะสำหรับพระนะจ๊ะนี่สำหรับพระพระก็ต้องทำแบบพระใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ทำแบบมารจะได้สมกับที่เราที่บวชมาและได้มาบวชเพราะพระมีหน้าที่สู้กับมารกิเลสก็เป็นเศษเสี้ยวเครื่องมือของมารเท่านั้นเมื่อขจัดกิเลสออกจิตก็จะบริสุทธิ์ความรู้ความเห็นก็กว้างขวางขึ้นกว่าเดิมมากมายเพราะไม่มีกิเลสมาบังเลยเนาะสำนักแปลว่าผู้สงบเนาะจะมาถึงจุดสงบได้ต้องละทางโลกมาเพื่อจะมาละกิเลสเมื่อกิเลสหมดจิตแล้วก็บริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องนำใจกลับมาหยุดอยู่กับตัวก่อนใจอยู่กับตัวแล้วก็ต้องหยุดอย่างเดียวทำความสว่างภายในให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะถ้าไม่สว่างก็ไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนจะเห็นก็ต้องมีความสว่างจะสว่างได้ใจต้องหยุดนิ่งอยู่ภายในนี่จะก็หลักง่ายเพราะชีวิตของชีวิตมันอยู่ภายในนี่จ้ากดแล้วหยุดแล้วความสว่างก็จะเกิดขึ้นความสว่างเคยก็เห็นเห็นก็รู้เอาเป็นมาอย่างไรรู้ก็หลุดได้นี่จ้าถ้าไม่รู้มันก็ไม่หลุดสามเณรเจ้าพ่อที่ลูกบวชเมื่อไหร่จ้า
1: วันวิสาขบูชา
0: วันสำคัญของโลกและจักรวาลเลยเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะยายจะไปไว้ที่อื่นนะจ๊ะฟังอยู่ป่ะจ๊ะ
1: บ้านอยู
0: ่เอาใจมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดที่เดียวหยุดนิ่งอย่างเดียวต้องหยุดให้ได้อยู่ให้ได้อยู่อย่าให้หลุดหยุดให้สว่างสว่างเราจะได้เห็นพอพุทธะเกิดชีวิตธรรมเสือก็จะเจิดจ้ากันมาเองนี่นะจ๊ะบวชทั้งทีนะจ๊ะต้องบวชให้บุญใหญ่เกิดต้องบวชที่ดีกว่าดีสุดคือบวชทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะจ๊ะ

0: พระอยู่ภายในตัวเราถ้าใจเราไม่หยุดเราก็ไม่เจอไม่เจอพระในตัวเราก็ไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าเนอะแม้ใครมาบอกมันก็ความมั่นใจมันก็ยังไม่ถึงร้อยเพราะนั้นอย่างน้อยใจต้องหยุดนี่ไงได
1: ้
0: ท่านอยู่ในตัวของเรานี่แหละ

0: โอ้ต้องสร้างบุญเก่ามามากเลยเดียว
1: ครับ
0: ถึงเลือกที่จะเดินในเส้นทางนี้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: เถือกเขาเหล่ากองสมณะเนาะ
1: ครับ
0: เป็นสมณเณรเนาะเริ่มแล้วเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปสมณเณรค่ายจองแชมป์กันเลยจ้า

0: ะลูกนะมันถึงเวลาทำความเพียรของพวกเราแล้วการที่พวกเรามาอบรมในครั้งนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือมาฝึกปรานรบความเพียรนั่นเอง
1: ตื่นเช้าตอน4:30อาจารย์ท่านก็จะให้ปลุกให้ฉันน้ำก่อนพอฉันน้ำเสร็จก็ทำกิจวัตรส่วนตัวคร
2: ับ ก็ประมาณ5:00ตรงครับก็ไปทำวัดเช้าจนถึง5:30ก็ได้นั่งสมาธิถึง6:00 6:00ก็เตรียมตัวฉันเช้าครับ

0: านันทสัมมณีความรอบเรียนของหมู่ให้เกิดสุข
1: ในทุกๆวันสัมมณีจะได้รับการอบรมฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งพระธรรมวินัยที่นี่ฝึกสัมมณีให้เป็นสัมมณีที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศวิชาธรรมกายและเป้าหมายชีวิตถือเป็นความโชคดีอย่างสูงสุดของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาเรียนวิชาของนักบวชวิชาของพระพุทธเจ้าได้ใช้ทุกช่วงเวลาของชีวิตอย่างมีคุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

0: อนแรกๆที่ผมเข้ามาบวชเรียนนะผมก็คิดว่าจะมีแค่การนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนหนังสืออะไรประมาณนี้อย่างเดียวครับผมแต่พอเข้ามาแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าที่คิดไว้ก่อนที่เข้ามาบวชครับผม
1: ก็ที่นี่ก็ฝึกให้ตรงต่อเวลาแล้วก็มีระเบียบที่นี่มีระเบียบมากทําให้ผมมีนิสัยที่ดีขึ้นเนี่ยเพราะทางโลกก็เป็นคนที่วาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาอยู่นี่ก็เลิกได้

0: การศึกษาพระปริยัตินะครับก็เพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติซึ่งการศึกษาภาษาบาลีนะครับจะช่วยประคองใจของเรานะครับไม่ให้ไปยึดติดและหลงไหลไปในเรื่องเพลิดเพลินสนุกสนานทางโลกนะครับ
1: เป็นการศึกษาที่ได้บุญมากเพราะเป็นพุทธวจนะซึ่งเต็มไปด้วยคติธรรมที่จะนำมาสอนใจของเราได้

0: ความรู้ในภาษาบาลีเป็นกุญแจที่จะไขไปสู่คลังแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำพาโลกไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน
1: ี่คือความสำคัญในการศึกษาทรงจำพระบาลีนะครับ

อยากจะเป็นพระมหาบุรุษที่ชีวิตให้แก่พระเดชพระคุณของพ่อแล้วก็อยากจะศึกษาให้ได้ปริญญาธรรม9ประโยคเพื่อที่จะเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่เราได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา10ปี20ปีมาเล่าให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้ฟังแล้วก็ทำตามแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาให้เขาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

0: การได้บวชเป็นสามเณรคือชีวิตที่ใช่เป็นเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจเราไม่ต้องไปเสียเวลาให้กับสิ่งเพลิดเพลินที่ไม่เป็นแก่นสารในทางโลกที่สุดท้ายเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้การจากชีวิตของนักบวชทำให้เราได้รู้ถึงแก่นอันแท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ยกระดับจิตใจของตัวเองได้ขัดเกลาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะสามารถนำพาทั้งตนเองนำพายมพ่อยมแม่และนำพาญาติโยมทั้งหลายข้ามฝั่งแห่งวัฏสงสารไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้ครับ
1: สมณเณรนี่ถือแถวเราของสมณะกำลังจะต้องรับภารกิจอันยิ่งใหญ่การได้เตรียมตัวศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญและก็เป็นชีวิตที่ถูกต้องด้วยและถือว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆที่ได้มาบวชในร่มเงาพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัย

สาธุโอ้ ชื่นใจไม่เอ่ยในมารับนะทบทวนโอวาทเนี่ยร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูนะดูหน้าที่ของความเป็นพระภิกษุเนี่ยสิ่งเหล่านี้ AI ทำแทนได้ไหมเอ่ยทำไม่ได้นะแต่เราก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ว่าการเราไปพูดว่าเอออะไรมันดีกว่าอะไรแต่ว่าเรามีสิ่งที่มีจุดแข็งเนี่ยซึ่งกันและกันสิ่งนี้เราเป็นผู้นำทางด้านของจิตวิญญาณใช่ไหมเอ่ยแต่ก่อนจะเป็นผู้นำเนี่ยเป็นผู้นำของผู้อื่นได้ต้องเป็นผู้นำตนเองก่อนในเบื้องต้นเพราะเราเป็นพระภิกษุแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่พระภิกษุประพฤติปฏิบัติก็คือการขจัดอาสวะกิเลสเนี่ยให้หมดสิ้นไปใช่ไหมเอ่ยด้วยการเริ่ม

ต้นก่อนนะเริ่มต้นที่หยุดใช่ไหมพอหยุดปั๊บมันก็จะเกิดความสว่างเมื่อเกิดความสว่างเราก็จะไปรู้เราก็จะไปเห็นก่อนเห็นก่อนแล้วจึงค่อยรู้นะเห็นก่อนถึงค่อยรู้เรียกว่าเป็นญาณทัศนะที่เกิดขึ้นต่อไปเสร็จแล้วเราก็นำสิ่งเหล่านี้นี่แหละหลังจากได้ประโยชน์ตนเองมาแล้วก็นำสิ่งนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็จะดึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยซึ่ง AI คือหนึ่งในนั้นนำมาประมวลผลแล้วก็นำมาใช้งานในงานพระศาสนาอันนี้จึงเป็นบอกว่าเป็นโคพายโลตโมเดลก็คือเป็นโคพายโลตที่เป็นโมเดลที่มีการทำงานร่วมกันไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้แต่เป็นการทำงานร่วมกันเหมือนนักบิน2คนที่ต้องทำหน้าที่ไปคู่กันนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งทำอีกคนหนึ่งกัปตันเก่งกว่าผู้ช่วยเพราะฉะนั้นผู้ช่วยไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรกัปตันขับไปคนเดียวแล้วกันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมื่อมันทำได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะทำได้ดีกว่าเมื่อจับมือกันทำเป็นลักษณะแบบนี้เพราะนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำและเป็นสิ่งที่ทำแทนกันไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งประโยชน์ของตนเองที่ต้องทำให้เกิดขึ้นก่อนนั้นเราต้องเริ่มต้นทำก่อนที่ชีวิตของความเป็นสมณะหรือชีวิตของความเป็นพระภิกษุของสามเณรทั้งหลายเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องทำเพราะนั้นก็วัดของเราเองหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้มีโครงการบวชต่างๆเมื่อบวชแล้วไม่ใช่บวชจบปั๊บอ้าวเรียบร้อยเป็นอุปชาเป็นอุปชาไก่ไข่ทิ้งไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พอบวชให้แล้วก็ต้องอบรมด้วยใช่ไหมเอ่ยอบรมศึกษาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราเองเนี่ยที่นั่งกันอยู่ณที่นี้นะพวกเราเองก็เป็นผู้ที่คอยสนับสนุนค้ำชูค้ำจุนพระพุทธศาสนาเนี่ยสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และจะกระทำให้ยิ่งขึ้นไปในอนาคตด้วยไม่ใช่เพียงแต่ภายในประเทศนะแม้ต่างประเทศเองนี่เนี่ยในระยะอันใกล้นี่นะพี่เอ๋ยยุโรปก็จะบวชแล้วเราเองก็ได้ตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ช่วยกันสนับสนุนกันอย่างเต็มที่นี่คือการที่เราช่วยกันขยับขยายให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อประโยชน์ตนเองเกิดขึ้นแล้วจากนี้ต่อไปก็จะเริ่มต้นที่จะทำงานร่วมกันในตรงนี้ในส่วนของตมาเองก็ทำงาน2อย่างไม่ได้ทำเยอะเลยทำสองอย่างเองอย่างที่หนึ่งก็คือว่างานด้านการเผยแผ่ในต่างประเทศก็คือที่ญี่ปุ่นที่วัดพระธรรมกายโทชิงิและวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิในส่วนของงานด้านของวิชาการที่เป็นในส่วนของงานพระไตรปิฎกนี่คืองานที่สองที่ทำในส่วนของตรงนี้แล้วก็แน่นอนก็ประมวลมาสู่งานด้านการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันทั้งภายในประเทศคือที่ DOU ปริญญาโทแล้วก็ของทั้งต่างประเทศในมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศญี่ปุ่นก็ทำกันอยู่2งานคืองานเผยแผ่แล้วก็งานด้านวิชาการพระไตรปิฎก2อย่างวันนี้ก็จะมาขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของงานพระไตรปิฎกให้กับเราฟังกันกันละกันเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วใช่มั้ยเอมิงอ่ะเมื่อวานนี้ทิ้งเอาไว้บอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยคือฐานข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่มากการที่มีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยกล่าวไว้บอกว่าการที่มีใครบอกว่ารู้ทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะรู้ทั้งหมดเพราะคำสอนเนี่ยเก็บรวบรวมมาถึง 2,000 กว่าปีไม่ได้มีแต่เพียงฝั่งของเถรวาทฝั่งเดียวแต่มีนิกายอื่นกันเกิดขึ้นในระหว่างนั้นด้วยในช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปมหายานเองก็เกิดขึ้นพัฒนาไปเป็นวัชรยานต่อไปก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีองค์ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้แทนที่ว่าถ้าว่าจะว่ารู้หมดเนี่ยอันนี้โดยบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่เราสามารถที่จะทำงานได้เมื่อเรามีการจัดสรรข้อมูลอย่างดีเอามาดูกันไปนะพร้อมๆกันนะเริ่มต้นในเรื่องของมุขปาฐะอันนี้คือการจัดระเบียบแล้วนะเรียกว่าการทำสังคายนาคือการจัดระเบียบในเบื้องต้นมีการกล่าวมามีการจัดหมวดหมู่เพราะตอนเรานึกถึงนะอ้าวพุทธถ้าเกิดเรานึกถึงง่ายๆว่าพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยท่านเทศไหมอ้าวพระวินัยเทศก่อนแล้วพระสูตรค่อยเทศทีหลังท่านทำแบบนี้ไหมไม่เกี่ยวถูกไหมเอ่ยเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก่อนสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบุคคลนั้นคือใครท่านเทศแบบนั้นก่อนแต่พอเสร็จแล้วครบผ่านไป45ปีตรงนี้ถือว่าไงเอ่ยจะมีการข้อมูลที่กระจัดกระจายกันอยู่เรียงตามเหตุการณ์แต่ว่าไม่เรียงตามหมวดหมู่ก็จึงมีการจัดหมวดหมู่ไงขึ้นมาแล้วก็มีการสืบทอดกันมาว่าสายใครจำได้ใช่ไหมสายใครท่องจำอะไรนิกายไหนนี่เนี่ยเป็นเบื้องต้น
นี่คือการจัดระเบียบในยุคต้น

เสร็จแล้วก็มีการจัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจานลงในคัมภีร์ไบลานเสร็จแล้วก็เป็นฉบับพิมพ์ไบลานกับพิมพ์ต่างแค่วัสดุและการขยายตัวไบลานจะทำทีเหมือนเราเขียนหนังสือเขียนคัดทีละตัวแล้วค่อยอ่านหนังสือเนี่ยออกไปแต่พอเทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้นพิมพ์ทีเดียววิ่งปรืดจะพันเล่มหมื่นเล่มเร็วไม่เอ่ยแป๊บเดียวเสร็จขอให้ต้นฉบับออกมานี่เพราะฉะนั้นใบลานจะต่างกับฉบับพิมพ์โดยเนื้อหาการจัดบทหมู่เหมือนกันต่างกันตรงที่ความเร็วและการขยายตัวที่ต่างกันพอเป็นฉบับดิจิตอลยิ่งหนักเลยคราวนี้ไม่ว่าอยู่ทุกมุมไหนของโลกก็สามารถเข้าถึงได้และสุดท้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นคือการนำ AI มาใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวเป็น AI assistant ในด้านของคัมภีร์พระพุทธศาสนาตรงนี้ช่วยอย่างไรในงานการตรวจชำระเนี่ยถูกนำมาใช้เนี่ยที่ผ่านมาเราจะใช้ในรูปแบบของการ search engine คือต้องเสิร์ชเข้าไปหาพอหาปั๊บมันจะเป็นการค้นคำแล้วก็แต่ผู้อ่านต้องตีความเอาเองแต่ถ้าเป็น AI จะช่วยเราในการโยงข้อมูลให้เห็นรูปแบบบางอย่างที่คนมองไม่เห็นอันนี้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ข้อเสียมีนะคือมีโอกาสที่จะถูกบิดเบือนข้อมูลSearch Engine Search หาไม่มีมันก็บอกว่าไม่มีมันจะดึงคำออกมาใช่ไหมแล้วถ้าเจอไม่มีมันจะเจอมันจะเจอว่าเอ๊ะไม่เจอข้อมูลแบบนี้แค่เจอใกล้เคียงแต่ AI ไม่ใช่นะ AI คือเขาพยายามจะหาคำตอบให้เราเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลมันน้อยมากๆผลคือยังไงเอ่ยแต่เราอยากได้ข้อมูลไงมันจะเริ่มดึงข้อมูลมันจะเริ่มดึงสิ่งที่ไม่ได้มีข้อมูลอยู่จริงอ่ะขึ้นมานำเสนอให้กับเราอันเนี้ยเจอมากับตัวแม้แต่กระจอกบอกให้อ้างอิงก็ตามนะยังอ้างอิงในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็มีเพราะอะไรเขาพยายามหาคำตอบให้กับเราให้ได้นะไม่ใช่แค่ว่าหาสถานที่นะแต่พยายามหาคำตอบออกมาให้กับเราเลยนี่คือสิ่งที่อาจจะทำให้เกิดการบิดเบือนได้สิ่งนี้เราเรียกว่าเมื่อ AI มันหลอน มันหลอกเรานี่แหละคำตอบฟังดูไหลลื่นน่าเชื่อถือมีไวยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบแต่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพราะเขาพยายามหาคำตอบมาให้กับเราตรงนี้เกิดขึ้นเมื่ออะไรเอ่ยเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาคืออะไรมีปัญหาตรงที่ว่าข้อมูลเนี่ยที่เป็นตัวต้นเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเพราะข้อแรกสำคัญมากข้อมูลที่ถูกต้อง domain specific data สำคัญมากใช้ข้อมูลเฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบแล้วข้อที่สองคือ force citation ก็คือบังคับให้แสดงแหล่งอ้างอิงตรงนี้นะดึงข้อมูลออกจากการตีความแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกลับไปรีเช็คใหม่อีกรอบนึงว่าการอ้างอิงที่พูดมาถึงเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านั่นเช็คและเพราะที่ว่าต้องเช็คแบบนี้เพราะสุดท้ายมนุษย์เนี่ยจึงต้องอยู่ในลูปเรียกว่า human in the loop ก็คือมนุษย์ต้องอยู่ในลูปตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างออกมาปั๊บแล้วเอาสิ่งนี้ออกมาเอาพิมพ์ปิ้นเอาไปส่งหรือได้ออกมาปุ๊บพิมพ์เสร็จปั๊บโพสต์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อบังคับขึ้นมาว่ามนุษย์นะจะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อดูว่าสิ่งนี้ที่ได้มานะมีความถูกต้องคาดเคลื่อนแค่ไหนมันเหมือนกับอะไรคิดง่ายๆก็เหมือนคนเราปัจจุบันเวลาเราฟังกันมาใช่ไหมเราฟังคนนั้นคนนี้มีการประชุมพูดกันถกกันมาในประเด็นต่างๆแล้วก็จะดูว่าข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถูกต้องหรือเปล่าและการจะสามารถวิเคราะห์แบบนั้นได้ตัวบุคคลนั้นน่ะต้องมีความรู้ด้วยไงต้องวิเคราะห์เป็นแล้วประเมินให้ได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดไม่ถูกในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีความเจริญรุ่งเรืองการเข้าถึงข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแต่ความยากคือการที่เราจะเชื่อถือได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดตรงนี้เป็นสิ่งที่มีความยากเพราะฉะนั้นการใช้งาน AI ในพุทธศาสนาที่ปลอดภัย1จะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเรียกว่า domain specific dataอันที่สองคือ force citation ก็คือการให้อ้างอิงให้ถูกต้องนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมีไงมีมนุษย์อยู่ในมีคนเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่ในการตรวจสอบตรงนั้นด้วยเรียกว่า human in the loop ตรงนี้มีความสำคัญเหมือนอะไรยกตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปหาหม

เวลาเราถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็น MRI หรือเอ็กซเรย์ออกมาก็ตามจะมีคนอ่านใช่ไหมจะมีหมอมีนักเทคนิคการแพทย์ก่อนเขาก็จะดูในเบื้องต้นเสร็จปั๊บก็จะส่งให้หมอเนี่ยวิเคราะห์เป็นขั้นที่สองใช่ไหมแล้วหมอเขาก็จะดูว่าเป็นอะไรในเบื้องต้นเสร็จแล้วเขาจะไปเข้าประชุมอีกทีนึงในที่ประชุมของหมอในมหาวิทยาลัยหมอในโรงพยาบาลเพื่อดูว่าสิ่งใดมันอาจจะมีบางอย่างที่หมอคนเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นแต่คนอื่นในห้องสามารถเห็นได้ก็จะมาช่วยกันดูในตรงนี้เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ AI จึงเปรียบเสมือนกับเขาคัดกรองมาให้ก่อนในเบื้องต้นแล้วดูว่าบุคคลนี้จากข้อมูล data มหาศาลทั้งหมดมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะป่วยเป็นโรคนี้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์กรองชั้นที่1เสร็จแล้วก็ให้หมอเนี่ยพิจารณาเฉพาะจุดนะให้ดูจุดตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องมาดูทั้งหมดไม่ต้องมานั่งไล่คัดฟิล์มตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมเอ่ยพอคัดเยอะๆเหมือนเราเขียนหนังสืออย่างเงี้ยเขียนเยอะๆตั้งเริ่มต้นตั้งแต่กระดาษเปล่าเขียนไปเขียนมาเขียนมาบางทีมึนแต่ถ้ามีคนเขียนมาให้เราแล้วเราเอาสิ่งนี้มาดูแล้วตรวจสอบในฐานะของอีดิเตอร์ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เฉียบคมขึ้นนี่คือสิ่งที่ว่าดึง AI มาทำในฐานะของอีดิเตอร์มือแรกเสร็จแล้วนักวิชาการมาช่วยดูในมือต่อๆไปนี่ตรงนี้นี่คือการใช้งานแต่ว่าเบื้องต้นเลยสุดท้ายแล้วต้องกลับไปที่ต้นน้ำว่าข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ AI ยังไงไม่ให้หลอนเนี่ยจะต้องอยู่ในกรอบที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวเอาไว้3ข้อนี้มีข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบแล้วมีการให้อ้างอิงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ในนั้นตรงนี้นะเพราะเนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยที่บอกว่าทำไมมันข้อมูลมันผิดพลาดเมื่อกี้บอกไปแล้วบอกว่าต้นทางข้อมูลไม่พอ2การเชื่อมโยงมันยังไม่แน่นแล้วผู้ถามเองเนี่ยบางทีเนี่ยใช้คำถามที่กำกวมภาษาเราก็สับสนอยู่แล้วนะเราเองเราเป็นคนพูดอ่ะยังสื่อสารสับสนเนี่ยผู้รับสารจะไม่สับสนเลยและ AI ไม่ใช่คนด้วยเขาไม่ได้รู้ข้อมูลเขาไม่ได้รู้คำอย่างที่เราว่าแต่เขาแค่ประเมินว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้อย่าลืมนะ AI ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องนะแต่เขารับภาษาคนไปเขาแยกคำจำได้ไหมเมื่อวานนี้เขาแยกคำแยกเสร็จปั๊บประเมินมาว่าน่าจะหมายถึงอะไรเพราะเราต้องดูเสมอว่าสิ่งเราสื่อสารไปกับสิ่งที่เขารับสารเราไปเนี่ยเมื่อประมวลกลับมาเป็นภาษามนุษย์อีกรอบหนึ่งแล้วอ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งข้อมูลน้อยและผิดพลาดด้วยนะโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นข้อมูลต้นน้ำต้นแหล่งที่เป็นพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้ถูกต้องและแม่นยำตรงนี้การนะเลยเพราะเรื่องศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจจะนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาดได้เพราะอะไรก็เหมือนนักวิชาการบางคนเราก็ดูดูคนนี้พูดมาดูดีมีเหตุมีผลแต่การเชื่อมโยงอาจเชื่อมโยงผิดก็ได้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอนะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยเนี่ยคือเรากำลังทำโครงสร้างพื้นฐานฟังตรงนี้ไว้นะโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยนี้ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์ไม่ใช่เพียงการทำหนังสือฉบับพิมพ์หรือเลือกฉบับออนไลน์เท่านั้นนะแต่เป็นการสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลที่เชื่อมโยง text ก็คือข้อความเชื่อมโยงเข้ากับอะไรภาพต้นฉบับโดยรวบรวมคัมภีร์เนี่ยมากกว่า 10,000 ชุดเปรียบเทียบความต่างของสำนวนอย่างเป็นระบบเป็นแกนหลักที่ทำให้ AI เรียนรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องต้องมีการเชื่อมโยงต้องมีการเรียงร้อย Big Data ตรงนี้ไม่ใช่แบบโยนอ้าวบอก AI อย่าได้แบบนี้งั้นอยู่ไปเข้าสวนเองนะไปเก็บผักเองนะอยู่เข้าครัวอ่ะอยู่ไปทําอยากได้พริกใช่มั้ยอ่ะอยู่ไปปลูกพริกเองนะอยากได้ผักอ่ะอยู่ไปปลูกผักเองนะไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องเตรียมเอาไว้แล้วในหมวดหมู่ในระดับหนึ่งเสร็จแล้วนำมาให้เขาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลแล้วเราดูอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วส่งกลับไปให้เรียนรู้อีกรอบนึงส่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆเพราะฉันถึงบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเดานี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเล่มให้มันเกิดเล่มคือ product สุดท้ายที่เหมือนกับยอดภูเขาน้ำแข็งมันโผล่มานิดเดียวแต่ข้างล่างมันคือข้อมูลมหาศาลที่กว่าจะเกิดขึ้นแล้วมันโผล่ทะลุมหาสมุทรขึ้นมาเนี่ยนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยข้างล่างคือข้อมูลมหาศาลที่ต้องทำ
ในส่วนของตรงนี้เพราะฉะนั้นนะบุคลากรทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาบอก AI เขาบอก Data is the new oil ก็คือข้อมูลเนี่ยมันคือน้ำมันใหม่ทำไมถึงพูดเป็นน้ำมันเนี่ยรถไม่มีน้ำมันไปไม่ได้เดี๋ยวถูกไหมเอ่ยข้อมูลเนี่ยคือสิ่งที่เป็นแท่นกลั่นน้ำมันดิบที่ต้องให้มีคุณภาพดีๆนะแล้ว AI มันจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าโยนอะไรให้มันไปก็ได้ไม่ใช่ต้องเรียงร้อยข้อมูลให้ดีข้อมูลทั้งหมดต้องออกมามีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคนจะทำงานควบคู่กับ AI เสมอตรงนี้แล้วถ้าแบบอยู่เฉยๆไม่รู้เรื่องได้ไหมเอ่ยก็ไม่ได้อีกต้องเป็นผู้ที่ทำไมต้องมีความรู้ทางด้านภาษาบาลีเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาว่าทำไมนี่เมื่อสักครู่นี้ไงค่ายจองแชมป์ทำไมต้องจองเพราะว่าต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ทางด้านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติเองด้านภาษาบาลีถือเป็นภาษาต้นต้องมีความเข้าใจที่สำคัญตรงนี้คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นว่าพอเราเรียงข้อมูลได้ดีๆแล้วตรงนี้มันจะสามารถทำไมเอ่ยประมวลผลและเห็นการกระจายตัวตามวัดต่างๆและชี้ให้เห็นว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้ในตรงนี้เหมือนกับการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวทำไมเขาถึงดูว่าในยุคเริ่มต้นในของทางโลกที่เขาศึกษากันทำไมมนุษย์เกิดขึ้นที่แอฟริกาแล้วกระจายตัวไปทวีปต่างๆคล้ายๆแบบนั้นนะแต่มันเป็นข้อมูลที่มันยังไปไม่ถึงสุดแต่มันได้ในระดับหนึ่งเป็นลักษณะแบบนั้นนี่ก็เช่นเดียวกันสามารถประมวลข้อมูลในการกระจายตัวได้เช่นเดียวกันหรือให้เราเห็นถึงตระกูลเรียกว่า family tree ว่าใบลานหรือคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือใกล้เคียงกับคัมภีร์ไหนมากกว่ากันตรงนี้เรียกว่าเหมือนกับเราเนี่ยหาว่าเอ๊ะเราเป็นตระกูลเราใช่ไหมเอ่ยสืบเนื่องไปสืบเนื่องมาเอ๊ะเราเป็นตระกูลไหนอะไรยังไงมาจากตระกูลไหนมี DNA แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือการที่ใช้ AI เข้ามาแต่ข้อมูลเบื้องต้นต้องถูกต้องและมีประสิทธิภาพในส่วนของตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นการนำเอามาใช้ในอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าเป็น AI OCR คือง่ายๆเหมือนที่เราเห็นปัจจุบันนั่นคือบางครั้งเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ไปต่างประเทศเราไม่รู้หรอกว่าป้ายเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรนะหรือว่ามีคนซื้อของมาฝากจากต่างประเทศเราไม่รู้ว่านี่คืออะไรแต่เราไม่เปิดกล้องจำได้ไหมเราก็ไปถ่ายรูปหรือว่าเอาไปดูที่สลากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนให้ภาษาตรงนี้เป็นภาษาอื่นที่เราเข้าใจจะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรก็ดีก็แล้วแต่อันนี้คือ OCR แบบนั้นอันนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันแบบนี้นี่ก็เอานำมาใช้กับฐานข้อมูลในการอ่านอักษรโบราณได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งของค้อมทำสิงหนแล้วก็พม่าแต่แน่นอนมันจะก็ยังมีข้อที่ยังไม่ถูกต้องเพราะมัน AI คือสิ่งที่เพิ่งเรียนรู้เราเองก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเราเขาเด็กคนนี้เรียนรู้ได้ถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้นะมีสิ่งที่มันสำคัญเพราะฉะนั้น AI สรุปคือ AI คือยานพาหนะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแต่เขาไม่มีเวทนาและไม่มีวิญญาณนะยังอาจจะยังไม่มีจิตสำนึกและประสบการณ์ตรงต้องการทิศทางที่ถูกต้องจากมนุษย์ข้อมูล data คือทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำเกิดจากคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนให้ AI เรียนรู้กุญแจสู่ความยั่งยืนคือการจัดการฐานข้อมูลที่สมบูรณ์คือกุญแจสำคัญที่ทำให้ AI นะทำหน้าที่ผู้ช่วยสืบทอดพุทธศาสตร์ได้อย่างยั่งยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นเลยก็ว่าเมื่อข้อมูลพุทธนะข้อมูลทางพุทธศาสนาเนี่ยเข้มแข็ง AI ก็จะเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังAI ไม่เริ่มต้นจากความเข้าใจแต่เริ่มต้นจากข้อมูลอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ทางพุทธศาสตร์หรือ AI กับพุทธศาสตร์เนี่ยจึงขึ้นกับคุณภาพของฐานข้อมูลที่เราจัดเตรียมและสืบทอดในวันนี้เพราะฉะนั้นนะนี่คือสิ่งที่ว่าเราจะนำ AI มาใช้ในการเผยแผ่ได้อย่างไรอันนี้คือประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าเป็นไงเอ่ยต้องมีความรู้ก่อนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเมื่อบวชแล้วต้องศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านภาษาต้นคือภาษาบาลีเมื่อจะอ่านภาษาบาลีได้ต้องรู้ภาษาบาลีก่อนในเบื้องต้นตรงนี้นะจุดไฟเรียนเพียนบาลีอีก2ปีต้องมีแล้วอย่าลืมนะพระภิกษุทั้งหลายหรือแม้แต่กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเองก็เช่นเดียวกันนะถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจก็สามารถที่จะเป็นไปได้ตรงนี้เช่นเดียวกันศึกษาเรียนรู้เนี่ย
ไปควบคู่กันไปในตรงนี้เพราะต้องมีจุดนี้

0: เป็นจุดเบื้องต้นในการทำให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วเมื่อเราเป็นบุคลากรที่ทรงพลังเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วทำงานควบคู่กับประโยชน์ท่านประโยชน์ของผู้อื่นนี่แหละโดยการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานเผยแผ่ทั้งงานด้านเกี่ยวกับเรื่องของทางจิตวิญญาณต่างๆก็คือในเรื่องของศีลธรรมทั้งหลายกับในเรื่องของงานด้านวิชาการเพื่อเตรียมไปสู่การเตรียมข้อมูลเพื่อสืบทอดพุทธธรรมไปสู่อนาคตที่ถูกต้องและแม่นยำดังนั้นจึงได้กล่าวเอาไว้ไงบอกว่าโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดเรานี้มิใช่เป็นเพียงทำให้เล่มออกมาเท่านั้นแต่เป็นการเรียงร้อยข้อมูลเตรียมฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้สามารถศึกษาแล้วส่งต่อไปถึงอนาคตได้ตรงนี้มีสิ่งที่เราทำกันอยู่มากมายใบลานที่เราทำมีมากมายมหาศาลทำถึงปัจจุบันมาเนี่ยครบเนี่ย1รอบเนี่ย1รอบเนี่ย12ปีเนี่ยเกิดแล้วนะทำมาตรงนี้อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมยอดภูเขาน้ำแข็งยังไม่เกิดขึ้นสักทีนึงเกิดขึ้นมาบ้างแล้วตอนนี้ทีฆนิกายจบแล้วมัชฌิมนิกายเสร็จแล้วสังยุตตนิกายทำแล้วกำลังเตรียมที่จะตีพิมพ์ค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆเป็นภูเขาน้ำแข็งแต่กว่าจะได้แบบนี้ออกมาก็จะพ้นออกมาต้องมีการทำข้อมูลมหึมาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะทุกท่านเนี่ยที่มีส่วนร่วมในการถวายทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นจนมากระทั่งถึงปีนี้และบอกเลยนะจะมีอย่างนี้เนี่ยต่อไปอีกเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วในพิธีถวายทุนจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเอ่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่ว่าตีพิมพ์นะอย่างเอาง่ายๆว่าอย่างจะเขียนวิทยานิพนธ์สักเล่มหนึ่งจริงๆเนี่ยเขียนไม่นานนะเตรียมข้อมูลเนี่ยนานทำไมคนเรียนไม่ค่อยจบกัน3ปีเพราะว่าเตรียมข้อมูลนานเขียนจริงๆเนี่ย3เดือน3เดือนบางคนเร็วๆเนี่ย2เดือนเดือนนึงก็เสร็จละแต่เตรียมข้อมูลเนี่ยเตรียมกันเป็นปีนะเหมือนกันหนังสือกว่าจะออกมาตรงนี้ทำจริงๆเนี่ยอาจจะไม่นานแต่การทำข้อมูลวิเคราะห์ส่งต่อๆกันมาตั้งแต่ไปหาในเบื้องต้นเสร็จแล้วมาปริวัติถ่ายทอดนำเข้าเป็นฐานข้อมูลแล้วมาพินิจพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ในแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์จนสุดท้ายออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับวิชาการหรือฉบับธรรมชัยตรงนี้เนี่ยออกมาจึงทำให้เวลาตรงนี้มีการใช้เวลาที่ยาวนานที่มากกว่าปกติโดยทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพิธีถวายทุนดังที่อยู่ที่หน้าจอตรงนี้นี่แหละเราจะเห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าทั้งหมดที่ทำมาตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำเป็นเล่มออกมาแล้วแค่นั้นเองไม่ใช่แต่เรากำลังช่วยกันในการเตรียมฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกต้องและแม่นยำเพื่อส่งต่อสิ่งนี้ไปถึงอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าแม้เราไม่อยู่แล้วก็ตามเหมือนใบลานที่ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษทำเอาไว้แต่ปัจจุบันก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงพวกเราได้และจากนี้ไปของเราก็จะเป็นเช่นนั้นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆด้วยฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำในตรงนี้มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญอยู่ในลูปเสมอนะมาสักครู่นี้มีข้อมูลใช่ไหมเอ่ยมีข้อมูลแล้วนะมีการอ้างอิงแล้วก็ต้องมีนักวิชาการที่คอยดูแลควบคุมตรงนั้นเนี่ยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันทำงานควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะมาถึงวันพรุ่งนี้แล้ววันที่14มิถุนายนตรงกับวันพระด้วยพวกเรามาร่วมบุญกันในตรงนี้ที่ห้องแก้วสารพัดนึก2นะตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเลยนะก็คือมาถึงก่อนเนาะเริ่มต้นพิธีจริงๆ 13:30 น.แต่เรามากันถึงก่อนสักบ่ายโมงก็ได้นะในตรงนี้เสร็จพิธีไม่นานหรอกนะแป๊บเดียวชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วนะในตรงนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมกันทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการแค่ทำเป็นเล่มให้ออกมาแต่เรากำลังทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเพื่อส่งต่อสืบต่อไปในอนาคตภายภาคเบื้องหน้าในส่วนของตรงนี้นะท่านใดก็มีข้อคำถามข้อสงสัยก็สามารถสแกน QR โค้ดนี้แล้วก็มาสอบถามกันได้เอาละเดี๋ยวท้ายที่สุดนี้เรามาฟังสปอตตัวสุดท้ายกัน
1: บุญได้เกิดขึ้นทุกขั้นตอนอย่างตลอดต่อเนื่องทายธรรมที่ทุกท่านได้น้อมนำมาถวายอาทิผ้าห่อคัมภีร์ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดคัมภีร์ใบลานทีมงานได้นำไปทำความสะอาดเพื่อต่อลมหายใจคัมภีร์ใบลานฟื้นรอยจานที่เลือนหายให้กลับมาเด่นชัดจากคัมภีร์ใบลานที่ไม่มีใครเหลียวแล

กลับกลายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าอีกครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาทีมงานได้สำรวจแหล่งคัมภีร์ไบลานไปกว่า 1,600 แห่งทำความสะอาดและถ่ายภาพคัมภีร์ไบลานเป็นไฟล์ดิจิทัลกว่า 600,000 หน้าตรวจสอบงานปริวัติเทียบกับหลักฐานคัมภีร์ไบลานต้นฉบับและฉบับพิมพ์กว่า 9 ล้านแห่งและจัดพิมพ์จนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยในหมวดพระสุตันตปิฎกทีฆนิกาย3เล่มและมัชฌิมนิกาย3เล่มรวม6เล่มเสร็จสมบูรณ์นับว่า

0: พระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ไบลานในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 13:30 นเป็นต้นไปณห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัดหรือโทรศัพท์090-551-9265 081-915-5726ร่วมกันส่งต่อลมหายใจแห่งพระสัทธรรมผ่านพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยให้สว่างสวัยผู้โลกตราบนานเท่านาน
1: ก็ต้องขออนุโมทนากับพวกเรามาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะและด้วยบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจฟังธรรมกันในวันนี้ตั้งใจทบทวนโอวาทของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่และตั้งใจที่จะร่วมบุญในการช่วยกันสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านโครงการพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยของวัดของเรานี้ให้บุญนี้ปกปักรักษาให้ทุกท่านและครอบครัวพร้อมได้หมู่ญาติขอให้เป็นผู้ที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสว่างสวัยในการสร้างบารมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขยืนยาวนานได้สร้างบุญได้สร้างบารมีได้ตามติดหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอาจารย์สร้างบุญสร้างบารมีด้วยดวงปัญญาที่สว่างสวัยและพระธรรมกายที่สว่างสวัยไปตลอดทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

กลางมหานครกรุงโซลที่โอบล้อมด้วยความเจริญแห่งโลกยุคใหม่ได้ปรากฏภาพแห่งมหาปิติเมื่อคณะเจ้าภาพจากประเทศไทยพร้อมด้วยชาวพุทธในแดนกิมจิได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระที่เป็นอริยประเพณีสืบทอดต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบันภาพเบื้องหน้าในห้วงเวลานี้คือการตักบาตรแด่พระมหาเถระและคณะสงฆ์จำนวน39รูปเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญคณะสงฆ์ทยอยก้าวเดินรับบาตรอย่างสงบงดงามตามเยี่ยงอย่างพระอริยเจ้าในการก่อนภัตตาหารที่หย่อนลงสู่บาตรล้วนเกิดจากแรงศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อหวังให้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐติดตามอำนวยผลอันไพบูลย์ตลอดเส้นทางในวัฏสงสารอันยาวไกล

ภายใต้บรรยากาศแห่งความปลื้มปิติริ้วขบวนพระป่ามหากุศลได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสงบงดงามคณะเจ้าภาพและประธานพระป่าต่างประคองผ่านผ้าไตรจีวรด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวในวันนี้เกิดจากพลังแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่ที่พร้อมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนเกาหลีใต้ให้ชาวพุทธในต่างแดนได้มีวัดไทยเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นแสงธรรมส่องนำทางชีวิตผ้าป่ามหากุศลฉลองครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซในครั้งนี้จึงเปรียบดังสายทานแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้อย่างรากมั่นคงพร้อมเชื่อมโยงทุกดวงใจไว้กับพระรัตนตรัยและร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

างสวัยได้แผ่ขยายออกมาจากดวงใจที่หยุดนิ่งจากการเจริญสมาธิภาวนากลั่นใจของผู้มีบุญทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคุณมณีฉายภัทรนาวิกผู้แทนสมาคมพุทธรักษาและคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดาและกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยน้ำเสียงที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์ได้เมตตาพิจารณาผ้าป่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งมหาปิติที่ยังความปลื้มใจให้บังเกิดขึ้นแก่ฐานบดีทุกท่านผู้ได้มีโอกาสร่วมสร้างมหาทานบารมีณแดนโสมขาวอันงดงามด้วยวัฒนธรรมและในห้วงเวลานี้ความศรัทธาจากสองแผ่นดินก็กำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้แสงแห่งพระธรรมอันไม่มีพรมแดน

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องเมื่อกัลยาณมิตรเขมิกาพีเดอร์เซนและกัลยาณมิตรรุ่งนภาบาโฮเฟนได้น้อมกล่าวคำถวายพระพุทธรูปผู้แทนคณะสงฆ์ได้อัญเชิญพระพุทธรูปคือพระธรรมกายไปประดิษฐานไว้ณตำแหน่งที่เป็นศูนย์รวมใจให้เหล่ามนุษย์และเทวาได้น้อมสักการะบูชาเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตสืบไปจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกคณะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมรับของที่ระลึกไว้เป็นเครื่องเตือนใจถึงมหาทานบารมีที่ได้ร่วมกันสั่งสมในวาระสำคัญครั้งนี้เมื่อท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรเสียงแห่งพรพระดังกังวานบังเกิดเป็นความปลื้มปิติขึ้นกลางดวงใจของสาธุชนทุกท่านทุกภาพแห่งความประทับใจในวาระแห่งการครบรอบ9ปีวัดภาวนาโซจะกลายเป็นความทรงจำอันงดงามของชีวิตที่มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังรากมั่นคงบนแผ่นดินเกาหลีใต้พร้อมนำพาผู้คนให้เข้าถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขภายในอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8

0: 1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
2: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมาก

แล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคะเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรม

้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ

ให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องลอยปองโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้จิตสบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆนุ่มๆ

โดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆทีเดียวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสาง

ตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสารก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้ได้จ้ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรมดี

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสร

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้า

ีสะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัย

เพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมนรกภพภูมิของเพศอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำขันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นใหม่จึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นธรรม

ชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายและก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขั้นช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วคริสตัลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสๆธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายามหางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุข

ที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตแล้วเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8เห็นสิบอะไรต่างๆแล้วนั่นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงสีนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลก็จะเข้าถึงดวงสม

ในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลนิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งที่จุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนครบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อน

ลาเล่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายตุ่นหล่นตุ่นลายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละเพราะเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพ

ที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต